0: ที่อิหร่านบอกละเมิดข้อที่1เนี่ย
1: ก็คือข่มขู
0: ่ข้อที่2
1: อิหร่านและสหรัฐจะเคารพอธิปไตยและความเป็นปึกแผ่นของดินแดนพร้อมหลีกเลี่ยงที่จะแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน
0: ลดแมปคือข้อที่3
1: อิหร่านและสหรัฐจะจัดการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายภายในเวลาไม่เกิน60วัน
0: และสามารถขยายเวลาออกไปได้ตามความยินยอมร่วมกันของทั้ง2ฝ่ายและข้อที่4
1: ทันทีที่มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจสหรัฐจะยกเลิกมาตรการปิดล้อมอิหร่านทางทะเลและป้องกันไม่ให้เกิดการแทรกแซงหรือขัดขวางใดๆต่ออิหร่านรวมทั้งฟื้นฟูการสัญจรทางเรือให้กลับคืนสู่ศักยภาพสูงสุดภายในไม่เกิน30วัน
0: ปริมาณการสัญจรทางเรือต้องเป็นสัดส่วนที่สอดคล้องกับปริมาณก่อนเกิดสงครามและสหรัฐ
1: ยังให้คำมั่นที่จะถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่โดยรอบภายใน30วันหลังบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้าย
0: ข้อ5
1: ทันทีที่มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้อิหร่านจะดำเนินการทันทีเพื่อให้การสัญจรทางเรือระหว่างอ่าวเปอร์เซียและอ่าวโอมานกลับมาสู่ภาวะปกติหรือเหมือนช่วงก่อนสงคราม
0: ต้องทำภายใน30วัน
1: ค่ะ
0: ซึ่งรวมถึงการที่อิหร่านต้องเก็บกู้ทุนระเบิดและแก้ไขอุปสรรคทางเทคนิคข้อที่6
1: สหรัฐจะทำงานร่วมกับหุ้นส่วนในภูมิภาคเพื่อร่างแบบการครอบคลุมในเรื่องการฟื้นฟูและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของอิหร่าน
0: เพื่อให้มั่นใจว่าแผนดังกล่าวจะรับเงินทุนสนับสนุนอย่างน้อย
1: 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 9.6 ล้านล้านบาท
0: ซึ่งข้อนี้เนี่ยทำเมื่อวันก่อนบอกไม่มีอัดแต่ข่าวออกมาบอกว่ามีข้อนี้ท่านผู้ชมข้อที่7
1: สหรัฐรับรองเรื่องการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทุกประเภทที่อิหร่านเผชิญอยู่รวมถึงการคว่ำบาตรตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติการคว่ำบาตรจากทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศและการคว่ำบาตรอิหร่านโดยสหรัฐเพียงฝ่ายเดียวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
0: ข้อที่8
1: อิหร่านย้ำอีกครั้งว่าจะไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร
0: ์ซึ่งข้อนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดซึ่งต้องไปเจรจากันต่อข้อที่9
1: อิหร่านและสหรัฐตกลงร่วมกันว่าระหว่างรอข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายทั้งสองฝ่ายจะรักษาสถานะเดิมที่เป็นอยู
0: ่
1: อิหร่านจะคงสภาพโครงการนิวเคลียร์ไว้ตามสถานะในปัจจุบันสหรัฐจะไม่ออกมาตรการคว่ำบาตรใหม่ๆต่ออิหร่านหรือเพิ่มกำลังทหารเข้ามาในภูมิภาค
0: มันก็จะมีข้อ10เกี่ยวกับกระทรวงการคลังสหรัฐจ่อมาตรการยกเว้นสำหรับการส่งออกน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรของอิหร่านข้อ11เกี่ยวกับการที่สหรัฐจะรับรองให้กองทุนและสินทรัพย์ของอิหร่านที่ถูกอายัดได้รับการปลดล็อกข้อ12อิหร่านกับสหรัฐตกลงร่วมกัน
1: ว่าจะมีการจัดตั้งกลไกการดำเนินงานเพื่อกำกับดูแลให้การปฏิบัติตามข้อตกลงขั้นสุดท้ายเป็นไปอย่างประสบความสำเร็จ
0: ทั้งนี้นี่ก็คือเวลาเขาทำข้อตกลงเนี่ยจะเป็นแบบนี้ข้อ14เนี่ยจะกำหนดว่าสันข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้าย
1: จะได้รับการรับรองผ่านการลงมติแบบมีผลผูกพันของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
0: ข้อนี้น่าสนใจทั้งหลายทั้งปวงนี้ติดตามดูไม่รู้ว่าใครจะพูดอะไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไหมในวันพรุ่งนี้เนี่ยเพราะจริงๆมุมบวกก็มีทรัมป์เนี่ยไฟเขียวนะให้อิหร่านสามารถมีขีปนาวุธได้นะไอ้ที่ไม่ได้เด็ดขาดคือนิวเคลียร
1: ์
0: ทำระบุนะครับว่าอิหร่านมีเขียพูดได้มันไม่แฟร์ถ้าเพื่อนบ้านอิหร่าน
1: ม
0: ีกันทั้งนั้นแล้วอิหร่านทำไมถึงจะมีไม่ได้อันนี้ก็เป็นมุมบวก8 นาฬิกาเดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: 9 Care แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
1: โมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
2: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อม
3: แผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมากถึง8แก้ว
1: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
2: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
1: ขอบคุณโมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อม
4: ใหม่ QP Pasta Sauce พร้อมเนื้อแค่ฉีดเทคลุกก็อร่อยครบเครื่อง
5: QP
6: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรันก็ยังเป็นลูกอีกคนหนึ่งของแม่นะ
7: เสียใจที่สุดและที่เลือกแต่งงานกับคุณ
8: แน่ใจแล้วเหรอว่าจะหย่ากันนะ
7: ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี
9: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับน้องนิ่มกลับบ้าน
10: ไม่ต้อง
9: อย่าลืมสิคะว่าเราเป็นคู่รักไอดอล
10: ไม่ได้อยู่ต่อนะไปจะทำดีกับฉันทำไม
11: ก็แค่เลี้ยงข้าวคนแก่กลัวว่าจะอดตายไม่มีกิน
12: แม่วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้ 20:30 นตอนแรก
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: สนุกมากเลยรู้สึกเหมือนเราสู้ไม่ได้จริงๆอ่ะคือเราใช้แรงที่สุดของเรา
15: เราล้นเขาก็ล้นว่าเวลาเราเล่นด้วยกันมันจะมีแต่ความสนุก
16: เราแค่ซื้อหัวหน้า
17: อยู่ความกังวลเดียวเลยตัวละครเรามันร้าย
14: คนดูน่าจะเกลียดพี่จ๊อบมากเลยอ่ะ
12: ลิงออมนำทีมเปิดใจเบื้องหลังการทำงานร่วมกันครั้งแรกในวาดฝันวันวิวาIn Love Forever Special พฤหัสบดีที่18มิถุนายนนี้6โมงเย็น
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ไปเริ่มกันนะไปไลฟ์กันนะไปช็อปกันนะ
19: มาแล้วงานสหกุ๊กแฟร์แอนด์เฟสไปด้วยกันนะช็อปฟินสนุกจากแบรนด์ชั้นนำมากมาย 25-28 มิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนา
20: สนับสนุนโดยแว่น Beautiful จะเจนไหนต้องมาที่ร้านแว่น Beautiful ทั่วไทยยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์นิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเขาคุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากกล้วยอันโอสด
21: แปดนาฬิกาสี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับตัดกลับมาฟุตบอลโลก2026อังกฤษทีมขวัญใจคนไทยน
14: ี่
21: อย่างนั้นได้ใช่ไหมลงสนามนัดแรกนะครับทุกผู้ชมเจอกับอันดับ3ในบอลโลกครั้งที่แล้วคือโครเอเชียก็ปรากฏว่าอังกฤษประเดิมสนามเอาชนะโครเอเชียแบบระทึก4-2แฮร์รี่เคนยิงจุดโทษครั้งแรกไม่เข้าแต่ผู้รักษาประตูโครเอเชียขยับตัวก่อนวีอาร์เห็นก็เลยยิงใหม่และเข้าไปและแฮร์รี่เคนก็ยิงก่อนต่อมาปรากฏว่าโครเอเชียตีเสมอนะครับตัวชม1-1แล้วค่อยเป็นอังกฤษมันนำอีกครั้งหนึ่งจากลูกเตะมุมของเดเคนไรท์แล้วเคนยิงประตูที่2ช่วงทดเจ็บโครเอเชียยิงตีเสมอ 2-2 ระทึกเลยพอครึ่งหลังอังกฤษโหมบุกหนักมาได้ประตูนำอีกครั้ง1:47จูดเบลลิงแฮมแล้วก่อนจะหมดเวลาอังกฤษยังได้อีกลูกหนึ่งจากมาคัสแวตฟอร์ด
22: ไรซ์เปิดไปลูกนี้หม่งบอลตกมาเอ้าโอ้โมดริชช้าไปโอ้โหจุดโทษเลยครับโอ้โหลิเวอร์พูลเฮอริเคนขยับนิดหนึ่งแล้วเซฟไว้ได้ครับลิเวอร์พูลโอ้โหนี่เลยครับแต่มีสูดหายใจลึกๆแฮร์รี่เคนยิงเรียบร้อยครับวัดใจกันเลยครับแฮร์รี่เคนยิงไปมุมเดิมย่างไปได้แล้วเปิดต่อเร็วเลยครับบาตูริน่าโอกาสของทางด้านโครเอเชียครับล็อกมายิงลูกนี้เรียบร้อย1-1ครับโครเอเชียตีเสมอได้แล้วเดคแคนไรท์ครับโยนเข้าไปโอ้โหมงเรียบร้อยเลยครับ
23: เดคแคนไรท์เปิดไปให้กับแฮร์รี่เคนมง
22: ไหลมาปัสริชปัสริชเปิดไปอ๋อได้โอกาสโอ้แล้วเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยครับตีเสมอเป็น 2-2 โอ้โหทีมชาติอังกฤษในชุดวอลโลครั้งนี้ก็ขาดดาวดังไปหลายๆคนนะครับและจังหวะนี้ชุดเบลลิงแฮมครับได้บอลตัดสินใจยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นเอาลัสซาก้าเล่นต่อครับโชว์บอลมาได้โอกาสทองของแรชฟอร์ดแรชฟอร์ดล็อกแรชฟอร์ดยิงเรียบร้อยครับ4-1ล็อกเข้าขวาแล้ว
23: ดูนี้เสียบคนเสาเนี่ยครับล็อกเข้ามาปุ๊บมุมเปิดแปรลูกนี้

0: และผู้ตัดสินปอดุวิดหมดเวลาครับสิงโตคำรามอังกฤษเอาชนะโครเอเชียไปได้4-2
1: ภายใต้โทมัสทูเคิลแฮร์รี่เคนยิง2 ประตูนี่เป็นคู่เมื่อตอน3:00ที่ผ่านมาผมย้อนกลับไปคู่ใหญ่ซึ่งตอน8:00 AMของเมื่อวานนี้อาร์เจนตินาแชมป์เก่าเมสซี่พบกับทีมจากแอฟริกาแอลจีเรียแอลจีเรียเนี่ยผู้รักษาประตูเป็นลูกชายของซินเดนซีดานนะครับลูกชายซีดานปรากฏว่าเมสซี่สร้างประวัติศาสตร์ให้โลกต้องจำในฟุตบอลโลกซึ่งน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของเลโอเนลเมสซี่เพราะอายุ 38-39 แล้วโดยโชว์ฟอร์มเทพยิงแฮตทริกครั้งแรกในฟุตบอลโลกเหมาคนเดียว3 ประตูอาร์เจนตินาชนะแอลจีเรียไปแบบขาดลอยท่านผู้ชมฮะเป็นแมตช์ที่โลกเนี่ยยกย่องเมสซี่จริงๆจังหวะจากคนตั้งแต่ลูกแรกนี่ยิงไกลคือจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยนาทีที่5เนี่ยหลุดเข้าไปยิงก่อนแต่ล้ำหน้าฝั่งแอลจีเรียต่อมาก็หลุดเข้าไปยิงแต่ล้ำหน้าทั้งคู่ก่อนเมสซี่จะบอกให้มันจบไปเล่นให้เด็กมันดูยิงไกลเสียบมุมสวยมากแล้วพอต่อมาอเล็กซิสแบลิสเตอร์ซึ่งเป็นคนละคนกับที่เล่นให้ลิเวอร์พูลฤดูที่แล้วเลยเก็บกอกแถว2ท่านผู้ชมลูก้าซีดานลูกชายเซเดดินซีดานรับกระชอกเมสซี่ปรีเข้าไปซ้ำ2-0ต่อมานาที80ต่อมาก่อนเมสซี่ปั่นเข้าไปเป็น3-0และนาทีที่80ก็เปลี่ยนตัวออกมาเพื่อเซฟร่างกาย
2: ฟ้าขาวนะครับดิบจากซ้ายไปขวาแอลจีเรียในชุดเขียวครับเกมเริ่มครับ
3: การลงเล่นฟุตบอลโลกสมัยที่6ของตัวเขาเองที่กราฟิกขึ้นมา
2: แล้วดูเมสซี่จับบอลแรกแล้วเอียงยิงซ้ายโอ้โหเรียบร้อยเลยครับมาแต่โอ้ยทงขึ้นเงียบไม่ได
3: ้โอ้โหเช็คไว้อยู่แล้วนะครับนั่นแหละครับ
2: โอ้โหด้านในเนี่ยเต็มไปด้วยประมาณพุทธเอาละครับแทงทะลุช่องมาได้เมสซี่ลุยมาเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายแล้วปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหแทงมาเล่นตรงกลางได้หนเดียวแล้วเป็นประตูเลยครับ
4: นิโก้สุดเส้นหลังแล้วเปิดหักกลับมาเจอโขกทิ้งมาได้ครับแม็กอลิสเตอร์ได้ยิงลูกนี้เอาตัวซ้ำเมสซี่โอ้โห
2: นิโก้กอนซาเลสมีตัวอ้อมหลังครับนิโก้ยัดในมาเมสซี่เมสซี่โอ้โหแฮตทริกครับเลโอเนลเมสซี่ครับ
5: และนี่คือแฮตทริกประวัติศาสตร์นะครับนี่คือครั้งแรกที่เลโอเนลเมสซี่ทำแฮตทริกในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับสุดๆไปเลยครับโอ้โหนี่ใครเป็นแฟนฟ้าขาว
2: มาร์ติเนสเปิดยาวขึ้นมาไม่เตะก็จบแล้วก็จบกันครับอาร์เจนตินาเปิดหัวสวยครับแชมป์เก่าเอาชนะแอลจีเรียไป3-0ครับ
1: เมสซี่เทพจริงๆผมเพิ่งบอกไปใช่ไหมเอ็มบัปเป้ของฝรั่งเศสยิงประตูนัดก่อน2 ประตูในนัดเปิดสนามกับของฝรั่งเศสเป
6: ็
1: น14 ประตูเมสซี่เนี่ยก่อนน่าจะแข่งมานี้13 ประตูยิงเมื่อวานอีก3ไปเป็น16เลยทำสถิติเทียบเท่าบิโลสลับโคเช่ของเยอรมันยิงในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดคือ16 ประตูแต่เมสซี่ยังจะแข่งต่อเพราะนี่คือแมตช์แรกก็ต้องเปรียบเทียบกันต่อท่านผู้ชมเพราะโค่เที่ยงคืนที่ผ่านมาโปรตุเกสเจอกับดีอาร์คองโกโปรตุเกสคือคริสเตียโน โรนัลโดท่านผู้ชมลงสนามในวัย40 กว่าปรากฏว่าคนวิจารณ์เยอะคือมีความเปรียบเทียบคู่โรนัลโดกับเมสซี่ไงสุดท้ายเสมอกับเดียคองโกไป 1-1 โดยที่ผู้ยิงประตูของโปรตุเกสเนี่ยเป็นชูอัลเนเวสนักเตะรุ่นใหม่และปรากฏว่าเดียคองโกไม่ยอมครับท่านผู้ชมเสมอกันไป1-1แบ่งแต้มกัน
7: เกมเริ่มครับโปรตุเกสนะครับเต็ง4ของรายการนะครับวิตินญ่าไหลออกไปซ้ายจับโยนครับเนโต้ได้มงแล้วเรียบร้อยครับโอ้โห 1-0
8: ประตูแรกมาแล้วนะครับตั้งแต่6นาทีแรกครับ
7: เขาจี้ใส่แล้วก็คืนกันมาซัวกูตักเปิดมาลูกนี้ได้มงครับเรียบร้อยโอ้โหตีเสมอก่อนจบครึ่งแรกครับลูกนี้ครับโยนวิซ่ามงคนเดียวเลยครับลูกนี้หมดสิทธิ์ป้องกันแล้วครับเดียโก้คอสตาบรูโน่เฟร์นันด์ให้มาลูกนี้พักอกแล้วก็จักรยานกาดเข้าไปเลยครับโอ้โหล้ำหน้า

0: น่าเสียดายแทนชัวร์กันเซโร่นะครับนี่ยังดีเอาละครับดันขึ้นมาบูเขาบูเขาคล่องนะครับบูเขาไหลเข้ามาลูกนี้จับบอลยาวไปหน่อยครับคาเยเบะแล้วก็ชิงเหลี่ยมยิงชนเสาโอ้โหบาคัมบูครับแม่โปรตุเกสรอดไปครับเสียงนกหวีดนี่กำลังเป็นเสียงจากกรรมการชิกๆนะครับคือมันต้องช่างใจว่าเป็นเสียงจากอัศจรรย์หรือเปล่าผู้ตัดสินนะครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหประตูแรกและแต้มแรกของดิอาคองโกในฟุตบอลโลกครับ
1: นี่กลายเป็นว่าดิอาคองโกได้แต้มแรกในฟุตบอลโลกและประตูแรกก็ถือว่าผิดความคาดหมายคือโปรตุเกสถือว่าเป็นทีมเต็งทีมหนึ่งแต่ต่อบอลไปต่อบอลมาต่อบอลไปต่อบอลมาโดนันโดก็รออยู่ข้างบนนั่นแหละอ่ะติดตามดูกันต่อปิดท้ายไปที่คู่อีกคู่หนึ่งท่านผู้ชมก็เป็นคู่ระหว่างออสเตรียกับเอเชียก็คือจอร์แดนนะครับตัวชมคู่นี้แข่งกันเมื่อวานนี้ตอน11โมงผลประกวดออสเตรียของลับลังนิกจริงๆจอร์แดนเล่นดีนะแต่แรงเบียด
2: ผู้ตัดสินเป่านกหวีดเริ่มมีตัววิ่งแต่ไม่รู้จะให้ใครแต่ขวาตรงนี้ของชัมมิดโอ้โหนิ่งจริงๆครับ20นาทีท่วนๆเลยครับแล้วจี้มาโอวานโอวานเลือกยิงโอ้โหจอแดนกับประตูแรกในประวัติศาสตร์ครับ
3: เซอร์จะเป็นคนเตะมุมเข้าไป
2: ซาบิเซอร์เปิดมาได้มองเรียบร้อยรอบนี้อานาโตวิชเหมือนเดิมครับ
3: ลูกยิงเข้า3
2: อานาโตวิชยองเข้ามาแล้วกดเรียบร้อยครับ 3-1 ของออสเตรียปิดเกมนี้ครับ
3: เฉียบคมจริงๆ
2: 2ประตูที่เสียในครึ่งหลังนี่เป็น2ประตูที่มาจากคำว่าประสบการณ์จริงๆครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมด90นาทีครับเป็นออสเตรียครับที่ออกสตาร์ทฟุตบอลโลก2026
1: ท่านผู้ชมเดี๋ยวคืนวันนี้5ทุ่มจะเริ่มนัดที่2ของฟุตบอลโลกในแต่ละกลุ่มแล้วนะครับจะเริ่มจากกลุ่ม A หมายถึงจะเริ่มแข่งนัดที่2แล้วเช็คเกียร์กับแอฟริกาใต้ทั้งหลายทั้งปวงนี้ภาพที่เห็นต้องขอบคุณ
4: ขอบคุณแจ๊สค่ะเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์ค่ะ
1: ผมเนี่ยใช้วิธีดูโมโนแม็กซ์แอปโมโนแม็กซ
4: ์
1: คือเราก็อย่าไปฟังผลก่อนไม่ต้องมาบอกนะ เพราะเวลามันต่างใช่ไหม
4: ค่ะ
1: ก็เข้าไปดูย้อนหลังไงแล้วเขาดีตรงที่เขาไม่บอกสกอร์นะตรงโปรแกรมที่เข้าไปกดอ่ะแล้วก็ดูเสมือนหนึ่งเราดูสดแปดเวลา14นาทีเรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมา
5: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
6: เด
5: ี
6: ๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
7: เดี๋ยวมันก็ดีแน
6: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
5: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
7: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
5: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
8: แค่10บาท
5: ดีนะ
9: กรุงเทพในฝันมหานครแห่งความหวังพลิกโฉมเมืองหลวงสู่เมืองแห่งอนาคตเลือกให้ชัดเพื่อเมืองที่ใช่พบกันในศึกชิงผู้ว่าชี้ชะตามหานครทุกช่วงข่าวและเวทีดีเบตช่อง3
10: คนโกง
11: เท่ากับไม่โกงเว้ย
10: คนโกงเท่ากับคนได้งั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
12: เข้ามาแล้ว
13: รวยรวยเละละมึงรวย
14: เพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่อยากได
11: ้นี่จะให้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
15: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกหลอกแล้ว
16: เกมโกงเกมคืนนี้ 20:30 น.ตอนแรก
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
19: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
15: สนับสนุนโดยซิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟค

0: 8:16 เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับอ่ะกลับมาดูเลือกตั้งผู้ว่ากทมจะเกิดขึ้นวันที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้อยู่แล้วเมื่อวานนี้ก็มีความคึกคักเอาตั้งแต่ประเด็นที่ประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมวงพุ่งเป้าไปที่คุณชัชชาติสิทธิพันธ์อีกแล้วท่านผู้ชมประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ผู้สมัครผู้ว่าของพรรคประชาธิปัตย์อนุชาบุรพชัยศรีก็เป็นผู้เปิดประเด็นเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครปรากฏว่า 90%
1: เป็นการใช้วิธีเฉพาะเจาะจงซึ่งคุณอนุชาบอกว่ามันสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันค่ะเป็นการหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคารวมถึงเปิดข้อมูลด้วยว่ามันมีพิรุธในโครงการขนาดใหญ่ที่ระดับ 4,000 ล้านที่ผู้ประมูล2รายเสนอราคาต่างกันเพียงแค่หลักล้านบาท
0: อันนี้เป็นข้อสังเกตแน่นอนคุณชัชชาติคะแนนนำริ้วเลยขณะนี้เมื่อวานนี้ไม่แต่เฉพาะผู้สมัครอนุชากรจาติกวณิชคุณการดีเลียวไพโรธคุณชกลทีภัททิยกุลพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกันแถลงผลการตรวจสอบผ่านแพลตฟอร์ม2รัฐของพรรคในหัวข้อจับตาการจัดซื้อจัดจ้างกทมคุณชกลทีระบุว่าข้อสงสัยในการบริหารงานของกทมแม้โพลหลายสำนักจะสะท้อนว่าเป็นที่พอใจแต่ด้านทุจริตคุณชกลทีบอกสื่อมวลชนตั้งคำถามว่าสอบตกพรรคประชาธิปัตย์ใช้แพลตฟอร์ม2รัฐเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างที่เปิดเผยสาธารณะพบว่าต้องตั้งคำถามถึงผู้บริหารชุดที่ผ่านมา
1: หลังจากพบความผิดปกติในการบริหารงบประมาณช่วงปี 68 ถึง 69 มีข้อสังเกตถึงความโปร่งใส
0: ขณะที่คุณการดีเลียวไพโรธรองหัวหน้าพรรคระบุว่าข้อมูลสถิติที่น่าตกใจคือ
1: จากโครงการที่ตรวจสอบได้ของกทม.ค่ะแค่1ปีมีถึง 43,178 โครงการวงเงินรวม 52,380 ล้านบาทพบว่าสูงถึง 92.8% เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงรวมทั้งหมดนี่คือ 40,054 โครงการคิดเป็นมูลค่าก็ประมาณ 13,000 ล้านบาท
0: ตามกฎหมายวิธีนี้ใช้ได้เฉพาะกรณีเร่งด่วนแต่ทำไมถึง 90%
1: ใช่ค่ะคือพบว่าโครงการถึง 38,945 โครงการมูลค่างานต่ำกว่า 500,000 บาทเข้าข่ายการแบ่งซอยย่อยโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงการปรากฏราคาที่โปร่งใสและแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม
0: ส่วนที่คุณอนุชาระบุ 4,000 ล้านเนี่ย
1: โครงการ
0: นี้บอกว่าคือโครงการ
1: ก่อสร้างศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกลางค่ะมูลค่า 4,000 ล้านมีผู้เข้าประมูลเพียงแค่2รายแล้วเสนอราคาต่างกันเพียงแค่1ล้านบาท
0: การเป็นผู้นำในทุกโพลแบบห่างไม่ง่ายก็ปรากฏว่าประชาธิปัตย์เข้ามาในประเด็นร้อนแรงเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าและผู้สมัครที่เป็นเต็งหนึ่งในขณะนี้ตอบประเด็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยยืนยันว่าเป็นไปตามระเบียบราชการเรื่องการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์หรือสิ่งของใช้ในสำนักงานราชการทั่วไปใช้ในงานราชการทั่วไปถ้ามีวงเงินต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดก็ดำเนินการตามวิธีที่กฎหมายและระเบียบราชการกำหนดได้และได้ปฏิบัติตามแนวทางกรมบัญชีการอย่างเคร่งครัดถ้ามีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือซอยโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงการปรากฏราคาจริงย่อมผิดระเบียบและมีความผิดกฎหมายอยู่แล้วเพราะห้ามเอาไว้เพราะฉะนั้นฝ่ายการเมืองถ้าสงสัยก็ตอบไปที่ประชาธิปัตย์ระบุรายละเอียดของโครงการมาที่มีปัญหาให้มันชัด
1: จะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างตรงจุด
0: ย้ำว่าการกระบอกเงินเลงหรือวิธีจัดจ้างของกทม.ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนดซึ่งผ่านการพิจารณาอย่างรอบครอบแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นคุณชัชชาติบอกได้ดำเนินการแนวทางป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการเปิดเผยข้อมูล
1: ให้สาธารณชนสามารถเข้ามาตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ
0: อนาคตกทม.เนี่ยจะทำเชิงรุกมากขึ้นอีกนะ
1: จะส่งรายละเอียดโครงการขนาดใหญ่ให้หน่วยงานวิชาชีพสมาคมวิชาชีพหรือองค์กรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆร่วมให้ความเห็นตั้งแต่ต้นทาง
0: ส่วนข้อสังเกตว่าบริษัทบาง

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: อิ๋วเฮ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะ
1: เป็นบ้าอะไรหลอนหรือยังไง
0: ก็นึกว่าพวกไอ้เสี่ยนั่นส่งคนมาเล่นงานนะสิ
1: เป็นไงล่ะรับงานไม่ดูตาม้าตาเรือเสี่ยหนูก็จ้องจะปิดปากเสี่ยสิงหาก็ตามล่าตัวโถโถโถไอ้หมาหัวเน่า
0: อีพวกเวรตะไลกูไม่ยอมให้พวกมึงมาเล่นงานกูได้หรอกกูนี่แหละจะจัดการกับพวกมึงก่อน
1: คงมีปัญญาหรอกนะนี่เตือนไว้ก่อนเลยนะว่าอย่าหาเรื่องเดือดร้อนแค่ให้มาอยู่ด้วยเนี่ยก็เสี่ยงจะแย่อยู่แล้วถ้านายรู้นะอิ๋วแย่แน
0: ่ๆโอ้รับรองไม่มีใครรู้หรอก
1: อิ๋วต้องรีบไปแล้วเขามีส่งยากัน
0: ที่ไหนอ่ะ
1: จะอยากรู้ไปทำไม
2: เฮ้ยระวังกันหน่อย
3: ได้พี
2: ่เป็นไงไหมเตี้ย
3: เรียบร้อยพี่ไม่มีปัญหา
2: ดีระวังด้วยเจ้าของลูกค้าลังไหน
3: ลังนั้นครับ
2: หลังนั้นระวังด้วยนะ
1: หนูมาทำงานแล้วค่ะ
3: เองไปเฝ้าหน้าร้านเดี๋ยวของข้าไปส่งเอง

0: ในรังนี้มีอะไรเหรอพี
1: ่อยากรู้อ่ะไปเปิดมันดู
0: โอ้โหนี่เอามาทำอะไรเยอะแยะขนาดนี้อ่ะพี
1: ่ฮะเปิดจากรู
0: เฮ้ยพี่ระเบิดนะพี่ชาติเราไม่ทันตายกันหมดนี
1: ่
0: หรอ
1: ใจสอบไปได้ยังไม่ได้ดึงสลัก
0: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นลูกระเบิดใกล้ๆแบบนี้เลยพี
1: ่มันนี่ไก่อ่อนจริงๆเลยมึงแต่ถึงยังไงวันนี้มึงก็ต้องไปทำงานกับกู
0: แต่ว่าวันนี้ผมต้องพาคุณสอนรักไปงานบริจาคของกับกำนันป๋องอ่ะ
1: วันนี้คุณสอนรักจะไปกับรถตู้เจ้านายเลยสั่งให้กูพามึงไปทำงานด้วย
0: ไปไหนอ่ะพี
1: ่มึงไม่ต้องรู้หลับไปแล้วตักจะไหวหรือเปล่าวะ

0: เฮ้ยไอ้วงงานวันนี้ของรถใหญ่ใหญ่พลาดไม่งั้นเจ้านายเอาเราตายแน่เฮ้ยมึงทำอะไร
1: ผมจะโทรบอกฝ่ายบุคคลก่อนนะพี่ว่าวันนี้ผมไปกับพี่ชาติ
0: ไม่ได้งานนี้งดใช้โทรศัพท์จนกว่าจะเสร็จเนี่ยไปเร็ว
2: เอาชัยยะไปไหนวะ
1: ไปงานกับพี่ชาติพอดีมีงานด่วนว่ะ
2: แล้วคุณสรักอ่ะ
0: เฮ้ยวันนี้เองไปทำงานกับไอ้ชาติไอ้ชัยยะไม่ว่าต้องไปกับกู
2: แต่คุณสรัก
0: ปุ๊บป้าไม่ต้องพูดมากกูรีบขึ้นรถไปเฮ้ยเร็ว

0: ฉันขอโทษนะเมื่อวานกว่าหมอจะตรวจเสร็จก็บ่ายฉันเห็นว่ามันใกล้มืดแล้วก็เลยค้างที่กรุงเทพอีกคืนนึง
1: ดีแล้วนอนที่นั่นน่ะกับรถเย็นมันอันตรายแล้วทานข้าวมาหรือยัง
0: เดี๋ยวไปทานที่บ้านดีกว่าพี่ฉันไม่อยากเป็นเป้าสายตาแล้วรถจอดอยู่ตรงไหนจ๊ะ
1: นู้นเรามีเรื่องต้องคุยกันมากับฉันไม่ทำอะไรเธอหรอก

0: ช่วยเปิดผ้าคลุมหน้าออกได้ไหม
1: ไม่ได้นะครับกำนันจะทำอะไรนะมันไม่ถูกต้องนะครับ
0: ฉันรู้ว่าไม่ถูกแต่มันจำเป็นมันจะได้ไม่ต้องมีเรื่องค้างคาใจกันอีกตั้งแต่ฉันเห็นหน้าเธอคราวที่แล้วฉันนอนไม่หลับ
1: แล้วกำนันไปเห็นพวกเราที่ไหน
0: ที่หน้าบ้าน

0: อนนางนง
1: ใช่เมื่อก่อนฉันชื่ออ่อนอนงแต่ตอนนี้ฉันคือวิไลวิไลที่แปลว่าสวยให้มันสะสมกับความอัปลักษณ์ของฉันไง
0: ใครใครบอกว่าเธอตายไปแล้วเธอรู้ไหมฉันแทบไม่เชื่อสายตาของฉันจริง
1: ๆผิดหวังมากใช่ไหมเอาสิฉันอยู่ตรงนี้แล้วจะฆ่าจะแกงกันยังไงก็เชิญ
0: ฉันจะฆ่าเธอทำไมออนเธอรู้ไหมคราวที่แล้วฉันโกรธฉันน้อยใจเธอมากเลยรู้ไหมตั้งแต่เธอจากไปไม่มีวันไหนเลยที่ฉันไม่คิดถึงเธอฉันรู้ว่าฉันไม่เคยอยู่ในสายตาเธอเลยเพราะในหัวใจของเธอมีแต่ภูผาคนเดียวเท่านั้น
1: ใช่ในใจของฉันมีแต่ภูผาคนเดียวแต่เราไม่เคยทำอะไรผิดต่อกันเลย
0: แล้วที่สิงหาเอาภาพมาให้ฉันดูล่ะมันคืออะไร
2: เรื่องด่วนที่กำนันเรียกเรามาคุยเนี่ยคือเรื่องอะไรครับ
3: น้องออนมาพอดีมานี่มา
4: จะคุยอะไรกันเหรอคะ
3: คุยเรื่องทำ MV ใจอ่อนผู้กำกับก็นำเสนอว่าอยากได้น้องออนเป็นนางเอกมิวสิกแล้วให้ภูผาไปเป็นพระเอกว่าไงน้องออน
4: ก็ออนยังไงก็ได้ค่ะ
3: ภูผาล่ะ
5: ผมว่าสิงหาน่าจะเหมาะสมกว่านะครับ
2: ไม่ดีกว่าครับเพราะตอนนี้ผมไม่ค่อยสะดวกครับผมว่าภูผาเนี่ยเหมาะอยู่แล้วครับ
3: ที่ต้องการให้ภูผาเป็นพระเอกก็เพราะว่าอยากจะโปรโมทภูผาให้ทุกคนเนี่ยรู้จักภูผาเยอะๆดูค่ายเพลงอื่นสิเขาโปรโมทศิลปินใหม่อย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้น
5: ถ้างั้นก็แล้วแต่กำนันจะพิจารณากันแล้วกันครับ
3: งั้นก็ตามนั้น

ัดต่อไปจะเป็นเส้นเรื่องนะเริ่มจากฉากพ่อรักก่อนภูผายืนงึดผมอยากให้ทั้งสองคนน่ะยืนคุยกันเหมือนพ่อรักกันแล้วก็คิดว่าเหมือนกำลังอยู่กันแค่สองคนส่วนกล้องแกพายวงห่าง

0: เป็นไงครับคุณนิ้งหาถูกใจไหมครับ
1: ดีมันดูสมจริงสมจังดี
0: นี่ทำไมบอกว่าเป็นฉากพระเอกนางเอก MV ผมนึกว่าสองคนนี้กำลังเล่นชู้กันเลยนะครับเนี่ย
1: ฉากนี้ไม่ต้องใส่ลงไปในมิวสิกวิดีโอนะแล้วไลฟ์ใส่แผ่น DVD ให้ผมด้วยขอบคุณมาก
2: ก็ไม่คิดว่าเขาสองคนจะกล้าทำแบบนี้นะครับ
3: นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะเด็กมันแอบเห็นตั้งหลายครั้งแล้ว
4: ขอบใจมากที่บอก
5: เป็นห่วงมันมากฉันนึกไม่ถึงเลยนะคนที่ฉันรักมากที่สุดจะกล้าหักหลังฉัน
6: ฉันก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าเจ้าของค่ายเพลงอย่างกำนันจะมีเบื้องหลังที่สกปรกโหดร้ายฆ่าได้แม้กระทั่งนักร้องที่ตัวเองปั้นขึ้นมา
5: ฉันฆ่าได้ทุกคนฉันฆ่าได้แม้กระทั่งเธอมนนงกลับมาฉันสั่งให้กลับมาก
7: ำนันครับกำนันครับ
6: นั่นคือครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอกันเพราะหลังจากนั้นก็มีคนตามฆ่าภูผานำทิพย์และก็ฉัน
5: แต่ในข่าวเขาบอกว่าเธอสามคนมีปัญหาเรื่องชู้สาวตกลงกันไม่ได้แล้วเกิดอุบัติเหตุรถตกเขา
6: ไม่จริงพวกมันใส่ร้ายฉันที่พวกมันเอาภาพที่ฉันพลอดรักกับภูผาไปให้กำนันดูมันคือการจัดฉากเพราะฉันกับภูผาไปรู้ความลับของพวกมันเข้า
5: ความลับอะไรบอกฉันมาเธอไปรู้ความลับอะไรมา
6: บางทีกำนันอาจจะรู้เห็นเป็นใจกับพวกมันก็ได
5: ้อ่อนคนอย่างฉันไม่ทำเรื่องผิดกฎหมายเด็ดขาดคิดก็ยังไม่คิดเลย
8: พูดไปเถอะถ้าเขาจะฆ่าเราก็คงไม่รอดมีอะไรก็พูดกันให้หมดเปลือกไปเลย
5: ออนไว้ใจฉันบอกมาเธอกับภูผาไปรู้ความลับอะไรของมันมา

0: ะไรนะ
1: พวกมันสองคนใช้บารมีของกำนันบังหน้าร่วมมือกับผู้กองกับเสมอใจทำผิดให้เป็นถูกโดยที่ไม่มีใครทำอะไรพวกมันได
2: ้ทีมงานรถตู้ที่ไปแจกแผ่นโปรโมทให้สถานีวิทยุนะครับโดนตำรวจเรียก
0: ฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมรถบริษัทดาราทองถึงโดนตำรวจตรวจค้นอยู่บ่อยๆที่แท้มันก็เรื่องนี้เอง
3: เรื่องนี้เราไม่พูดลอยๆหรอกครับถ้ากำนันอยากได้หลักฐานให้ไปถามกองทัพก็ได้

0: ทำไมวันนี้มันวังเวงทุกวันวะบรรยากาศช่างเป็นใจไอ้เราก็คิดว่ายืนอยู่คนเดียว
1: สวัสดีจ้าลุง
0: แหมใส่หมวกก็เท่เลยนะ
2: กูอยู่คนเดียว
3: เบอร์ร้องทุกตำรวจอยู่ในกลุ่มรายร้องทุกของหมู่บ้านเราส่งเบอร์นี้ก็แล้วกัน
0: มันส่งมามันเครื่องขนตายยังไงเป็นกันเว้ย
1: ลุงจ๋าลุง
0: ถ้าเป็นลุงฉันขอ3ตัวนะหวยนะลุงไม่ใช่ลูกหมา

0: ไงพี่อู
1: หมดครับเมื่อกี้ผมได้รับข้อความจากเครื่องลุงจ่าครับมีคนส่งข้อความมาว่าจะมีการส่งยา
0: ส่งยากันนะ
1: ใช่ครับ
0: ส่งเรื่องต่อให้หมู่ชมไปเลยครับ
1: ได้ได้เดี๋ยวผมจัดให
2: ้เฮ้ยไอ้มนัสมัวแต่โทรศัพท์อยู่ได้ทำไมไม่ไปเตรียมรถ
0: แค่นี้ก่อนนะพี
3: ่พร้อมแล้วครับ
2: เออเจ้านายพร้อมแล้วเร็ว
0: รถคันนี้เองเหรอ

0: เป็นไงกันบ้างของบริจาคพร้อมหรือยัง
1: เดี๋ยวรอของที่ตกค้างในบริษัทอีกชุดนึงครับ
2: นี่เลยค่ะตุ๊กตาเก่ากับเสื้อผ้าเก่า
3: เอาใส่รถเลยเลยไหม
1: เอาขึ้นเลย
4: มาผมช่วยครับ

0: เฮ้ยเฮ้ย
1: อย่ายุ่งกับลังนะ
2: พาครับผมแค่พักเหนื่อยกูน่ามีอะไรอีกไหม
3: ยังเหลือข้างในอีกนิดหน่อยอ่ะ
0: ไอ้โทษไอ้เตี้ยไปช่วยขนของมา
4: ครับพี
5: ่คุณสอนรักครับกำนันป๋องโทรมาบอกว่าให้พวกเรารีบไปจัดเตรียมสถานที่กันก่อน
6: ได้ถ้าอย่างนั้นก็รีบไปครับ
5: ปูนาครับไปขึ้นรถกันครับ
3: เดี๋ยวปูนานั่งรถกระบะตามไปค่ะ
5: ทำไมครับ
7: พอดีตุ๊กตาเก่าเสื้อผ้าเก่ายังไม่ขนขึ้นรถเลยเดี๋ยวไปรถกระบะกันดีกว่าพอดีเราสองคนต้องดูแลของบริจาค
5: ได้ครับถ้าอย่างนั้นเจอกันที่งานครับ

0: ขับรถฉันตามไปนะโซฟี
1: ่ได้ค่ะคุณมาเรียพอดีว่ามีรถยนต์ส่วนตัวเนาะนั่งแล้วแอร์มันเย็น
2: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
3: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: Aura Pearl Brush On อุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
4: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
5: ผมเตือนมึงแล้วใช่ไหมควายรีบตกดอกก่อนกำหนดอ่ะหลายคู่เขารีบเว้ย
6: ฉันยังหาไม่ทันเลยจ้ะมาเก็บดอกก่อนกำหนดฉันขอเวลาเกี่ยวข้าวสัก 2-3 วันก่อน

0: ไหมจ๊ะ
1: พ่อคุณ
2: นายกูบอกวันนี้ก็ต้องวันนี้ไม่งั้นอ่ะก็ลูกสาวมาขัดดอกเฮ้ยตะโกนมา
1: ไม่นะไม่
3: มานี่
1: อย่าลูกฉันไปอย่าลูกฉันไปอย่าลูก
2: มึงเป็นใครวะใครไม่เกี่ยวถอยไปเว้ยกูบอกให้มึงถอยไม่ถอยกูยิง
4: ปล่อยผู้หญิงซะ
2: มึงเป็นใครอ่ะมาสั่งให้กูถอยมึงรู้จักไอ้เบิ้มน้อยไปซะแล้วตายฆ่ามัน
1: แม
2: ่จัดการมัน

0: ้จก
1: อย่าคิดรังแกคนยากคนจนพวกเองจงจำไว้จนวันตาย
2: เฮ้ยไปเว้ย

0: การเป็นไงวะที่นี
1: ่เรียบร้อยดีครับ
0: พวกเองเช็คอาวุธแล้วก็กระสุนให้พร้อมนะถ้าเห็นใครตุกติกยิงได้เลย
1: ครับ
2: เราจะไปไหนกันเลยครับ
0: เจ้านายได้ลูกค้าใหม่วันนี้นัดดูตัวอย่างพวกเราเลยต้องมาเคลียร์พื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุแทรกซ้อน
2: เหตุแทรกซ้อน
0: เออใช่ลูกค้าใหม่ยังไว้ใจอะไรไม่ได้เพราะมันอาจจะเป็นสายตำรวจก็ได้พวกเราเลยต้องมาเคลียร์พื้นที่ก่อนไงเพราะว่าถ้าเกิดเหตุไม่ชอบมาผักผลเราก็จะจัดการได้ก่อนไปพวกเองแยกย้ายไปตรวจดูรอบๆ
1: ครับผม
3: ครับ
0: ไป

0: เฮ้ยออกไปไปใกล้
1: ๆพูดกันดีๆสิแล้วจะมาไล่ฉันทำไม
0: อยากตายหรือไงยืนปัด
1: เอาสิคิดว่าฉันกลัวเหรอนี่แหละเฮ้ยเฮ้ย
2: ไม่เป็นไรนะสายใจ
1: ไม่เป็นไรจ้าไอ้พวกบ้านนี่เป็นใครก็ไม่รู้จู่ๆก็มาไล่แล้วก็เข้ามาทำร้ายฉัน
2: พวกเองจำเอาไว้ไม่มีสิทธิ์มาทำอะไรแบบนี้กับคนในหมู่บ้านข้าไปสายใจ
3: ตามมันไป
4: มันใช้รถอะไรนะมู
5: รถกระบะครับจะมียาเสพติดซ่อนอยู่ในลังตุ๊กตา
6: เอ๊ะด่านตรวจอะไรนะ

0: าน
1: ครับคุณธรรม
2: สวัสดีครับ
0: ไม่ทราบว่าตรวจอะไรเหรอคะ
2: ตรวจยาเสพติดครับรถคุณเบี่ยงออกไปได้เลยครับ
1: เอ้าไม่ตรวจรถพวกเราด้วยเหรอครับ
2: ไม่ใช่รถเป้าหมายครับ
0: อ๋อแสดงว่ารถกระบะคันนี้เป็นเป้าเหรอคะ
2: เชิญครับขับออกได้เลยครับ
0: ค่ะ
3: ครับครับ
2: ครับ

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์เมื่อสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์10รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงและสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรเที่ยวละ12รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีก2เที่ยวจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับอันหนึ่งเวลา 9:25 นาทีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจซุนเพมาวังชุกไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังโดยมีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีพร้อมด้วยนายคินซังคอจิเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันใกล้ชิดกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่ชาวไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมรมศพและสักการะพระศพเป็นพระองค์แรกเสมอปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยเสมอมาจากนั้นทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดหลวงเพื่อแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งราชกรัญญสภาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการฐานพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนมวันนี้เวลา 15:09 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันดีซึ่งเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี2565มีมณฑลทหารบกที่210และกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่3ร่วมดำเนินงานมีพื้นที่126ไร่ดินบริเวณนี้เป็นชุดดินโพนพิสัยเป็นดินตื้นถึงชั้นกรวดความอุดมสมบูรณ์ต่ำเมื่อเข้าร่วมโครงการฐานพันธุ์ดีได้ใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินทำให้คุณภาพดินดีขึ้น

0: ้นอย่างชัดเจนค่าความเป็นกรดด่างอยู่ในระดับเหมาะสมปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้นผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้นร้อยละ30เพราะปลูกได้ทั้งปีเน้นผลิตผักปลอดภัยละเว้นการใช้สารเคมีปลูกพืชหมุนเวียนได้ตามฤดูกาลผลผลิตนำไปประกอบเลี้ยงให้ทหารกองประจำการและจำหน่ายปีนี้สร้างรายได้แล้วมากกว่า 45,000 บาทด้านการขยายผลมีโรงเรียนบ้านรามราชอยู่ที่อำเภอท่าอุเทนเข้าร่วมโครงการในรูปแบบชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยส่งเสริมเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยให้ชุมชนในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์สัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกแล้วพระราชทานพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์แก่หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่2ที่เข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดีรวมทั้งโรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้เกษตรครบวงจรกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่3ระหว่างเส้นทางได้ทอดพระเนตรแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานสนับสนุนโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคอีสานเหนือเพื่อพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยได้แก่ฟักแฟงมะเขือยาวเขียวถั่วพูและถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธุ์ด้านการผลิตพันธุ์สัตว์เลี้ยงปลานิลจิตรดาเป็ดเทศกบิลบุรีไก่งวงไก่ชีท่าพระเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองเลี้ยงแพะและกระบือมีการจัดการฟาร์มตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเป็นระบบติดตามสุขภาพสัตว์สม่ำเสมอเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์แก่กำลังพลประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่นำไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นการสืบสานแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนที่ค่ายทหารแห่งนี้ยังมีพื้นที่สาธิตโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานเป็นต้นแบบการยังชีพเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวบริเวณนี้ยังมีแปลงปลูกพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางใช้ทำยาสมุนไพรและลูกประคบเป็นแพทย์ทางเลือกแปลงปลูกกล้วยน้ำว้าและขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิชเป็นแหล่งอาหารให้กำลังพลโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่กำลังพลที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
1: ทำอะไรได้ก็ทำก็รู้สึกว่าแต่ถ้าที่ดูก็ทุกคนก็มีความเข้มแข็งแล้วก็ตั้งใจแล้วก็มีบางอย่างก็ต้องบอกว่าอาจหลายอย่างก็จะมีบ้างที่ไม่ได้ตามที่ตั้งใจไว้หรือคิดแต่ก็อย่าไปหมดกำลังใจทุกอย่างก็เป็นไปแล้วทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้ได้คือก็อย่าให้ทำจิตใจให้ดีแล้วก็พยายามหาสิ่งที่มีอยู่แล้วจะทำได้ก็คือหาความรู้ด้วยกันแล้วก็สร้างมิตรภาพเรื่องพวกนี้ก็สำคัญ
0: ผลจากการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายพระยอดเมืองขวางแสดงให้เห็นการพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่สามารถต่อยอดจากหน่วยทหารสู่ชุมชนสร้างองค์ความรู้สร้างอาชีพและความมั่นคงทางอาหารซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลที่บาดเจ็บและมอบแก่ญาติกำลังพลที่เสียชีวิต วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สมาชิกเอกมะลีกีเจแวร์กำลังพลที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลบ้านนอกอำเภอปนาเรจังหวัดปัตตานีขณะนำผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดไปส่งที่โรงพยาบาลปนาเรเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4017หมู่ที่5ตำบลบ้านกลางอำเภอปนาเรจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่17มิถุนายน2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับสมาชิกเอกมะลีกีเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่สมาชิกเอกมะลีกีและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้และที่บ้านเลขที่38หมู่ที่4ตำบลท่าข้ามอำเภอปนาเรจังหวัดปัตตานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของนายหมู่ใหญ่อิลยัสดอเลาะกำลังพลที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุการณ์เดียวกันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของนายหมู่ใหญ่อิลยัสอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีวันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น10โครงการหลัก85โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ30โครงการการพัฒนาด้านสังคม11โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม19โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา25โครงการในพื้นที่300หมู่บ้านของจังหวัดอุดรธานีหนองคายหนองบัวลำพูและจังหวัดบึงกาฬมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3,000 คนเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น90นวัตกรรมเกิดผลิตพันจากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้190ผลิตภัณฑ์โดยมุ่งขับเคลื่อนภารกิจมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผ่านการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในช่วงบ่ายองคมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบ่มเพาะนักศึกษานอกจากนี้ยังมีการต่อยอดสู่งานบริการวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณาจารย์อีกด้วยองคมนตรีตรวจเยี่ยมการก่อสร้างทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกรมราชทัณฑ์สร้างขึ้นตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อรองรับปริมาณผู้ต้องขังป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นโดยทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1ไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ต้องขังป่วยที่ต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลายาวนานจากนั้นไปตรวจเยี่ยมห้องฟอกไตชั้น5และมอบของเยี่ยมให้กับผู้ต้องขังฟอกไตโดยทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1เป็นโรงพยาบาลขนาด350เตียงให้บริการเรือนจำลูกข่าย7แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและเรือนจำทันตสถานทั่วประเทศให้บริการทางการแพทย์ในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอาทิผู้ต้องขังโรคไตวายเรื้อรังกลุ่มลองเทอมแคร์ที่ต้องการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดให้บริการผู้ป่วย ยใน6หอผู้ป่วยมี ICU 7เตียงปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วย348คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ53คนและบุคลากรทางการแพทย์148คนในปีงบประมาณ2568ถึง2569มีผู้เข้ารับบริการกว่า 110,000 คนโรคที่เข้ารับบริการมากที่สุดคือโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและความดันโลหิต

ขีดสูงสำหรับทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2เป็นโรงพยาบาลขนาด120เตียงจะเปิดให้บริการในด้านต่างๆอาทินิติเวชงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินงานรังสีวินิจฉัยผู้ป่วยนอกทั่วไปคลินิกเฉพาะทางศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรโดยดำเนินการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 96.73 คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2570นอกจากนี้จากการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังมาโดยตลอดซึ่งเมื่อปี2562สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จมาทรงเยี่ยมหอผู้ป่วยหญิงและรับสั่งว่าจำนวนผู้ต้องขังป่วยหญิงมีจำนวนมากและไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยหญิงจึงได้ขอรับงบประมาณเพื่อก่อสร้างหอผู้ป่วยหญิง3ชั้นโดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณปลายปีนี้พระราชวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 19 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปสำหรับคำว่าพระพิธีธรรมหมายถึงสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากปัจจุบันมี10วัดได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งจะแต่งตั้งวันละหนึ่งสำรับประกอบด้วยพระสงฆ์4รูปซึ่งจะสวดพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆอันหนึ่งช่วงเวลา 7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นเวลา100วันและในช่วงเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษรวม8รูปสำหรับการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประโคมย่ำยาม6ช่วงเวลากำหนด100วันเป็นการบรรเลงดนตรีไทยในงานพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศหรือพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณการบอกยามหรือเวลาให้ทราบกำหนดเวลาการปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยวงสังแตรและวงปี่ฉนัยกลองชนะหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 8 นาฬิกาภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดปากน้ำวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานคร

วัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีบริษัทคลับ21ประเทศไทยจำกัดสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริษัทสำนักงานกฎหมาย DTL จำกัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดปทุมคงคาวัดเพลงกลางสวนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดเขาท่าพระจังหวัดชัยนาทและจากจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่วัดบางน้อยวัดตนดไรวัดแก้วฟ้าวัดเขายี่สานวัดแก้วเจริญที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัท JK บรรจุภัณฑ์กรุ๊ปจำกัดสมาคมโรงแรมไทยนางพุทธยาพันแสงและคณะบริษัทสยามเอาท์เลทเซอร์วิสจำกัดและบริษัทฮิดากาโยโกเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโพทองวัดราชโอรสารามวัดกำแพงบางจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดสะเกษวัดนางนองวรวิหารวัดบางประทุนนอกกรุงเทพมหานครวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะต่อไปเป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะโดยนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะมุ่งเน้นความร่วมมือส่งเสริมการค้าการลงทุนและรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติคาซานเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมีนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมด้วยผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนได้ถ่ายภาพร่วมกันก่อนจะเข้าร่วมการหารือแบบเต็มคณะอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและนายเฟอร์ดินานด์มาโกสประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวเปิดการประชุมจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษมุ่งเน้น3ประเด็นสำคัญทั้งการเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงซึ่งกลไกของอาเซียนยังถือเป็นแกนกลางความสำคัญสำหรับการเจรจาสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือซึ่งกันและกันโดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่าความร่วมมือทางทะเลมีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากความมั่นคงทางทะเลมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจจึงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียด้านความปลอดภัยทางทะเลและการรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลที่มั่นคงบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเสนอที่ประชุมมุ่งเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือความท้าทายในบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารการเกษตรและความมั่นคงทางพลังงานและที่สำคัญต้องมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางรวมไปถึงการรับมือกับความท้าทายในทุกรูปแบบทั้งการหลอกลวง

0: ออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยบังคับใช้กฎหมายร่วมกันอย่างจริงจังทั้งนี้ที่ประชุมได้รับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม4ฉบับได้แก่ปฏิญญาคาซานพฤศักราช2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียพฤศักราช2026ถึง2030และจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในหลากหลายมิติถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: จบข่าวประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ
2: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
3: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
2: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
4: ๆวันชิวๆของผมคือวันเล่นกล้ามอก
5: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
6: นอนมากไปก็ไม่ดี
7: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
5: ยืนเส้นไปทางแรง
8: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้นโรจู
9: คิสมิวสิกไม่ต้องอยู่ในบ็อกซ์ได้เลยนะ
10: S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสปริงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสปริงโกไมอีลิน
11: เดี๋ยวซีนต่อไป
12: กลิ่นปากมาขาโดนเมาส์
13: ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
14: โกงคนโกง
15: เท่ากับไม่โกงเว้ย
16: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
17: เข้ามาแล้ว
18: รวยรวยเละละมึงรวย
19: เพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่อยากได
15: ้นี่จะให้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
20: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกหลอกแล้ว
21: เกมโกงเกมคืนนี้ 20:30 น.ตอนแรก
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย
24: ์ป๊าป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
25: กรุงเทพประกันชีวิต
26: อุ้ยขี้นก
27: เฮ้ยขอโทษเรียกใครอ่ะ
28: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไปแค่หายใจก็สดชื่น
29: ขอโทษครับ
30: ไม่เป็นไรค่ะ
28: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
31: งานเสร็จแล้ว
32: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
33: ได้ไหมครับ
32: Formos Omega 369
34: เอาชนะริ้วรอยรอบดวงตาด้วย Naturally Ageless Eye Treatment สูตร Clean Beauty จากสเต็มเซลล์บัวฉลองขวัญช่วยลดเลือนริ้วรอยรอบดวงตาใน7วันจาก Oriental Princess
35: ข้าวตังหน้าหมูหย่องหน้าล้นตราเจ้าสัว
36: สวัสดีค่ะเลงเลงควงนะคะรับบทเป็นรันค่ะเป็นทนายความแต่งงานแล้วนะคะรักภรรยามากมากมากมากมากมากมากมากค่ะ
37: สวัสดีค่ะออมกรณภัทรนะคะรับบทเป็นน้องนีมพิราชาค่ะเป็นทายาทธุรกิจหมื่นล้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ว่าต่อให้แต่งงานแล้วเนี่ยก็สามารถหย่าได้นะคะไม่จำเป็นต้องปั้นหน้าต่อหน้าสื่ออะไร
38: คุณนั่นแหละไปคุยกับแม่คุณด้วย
37: ใจเย็นก่อนนะคะ

0: ังไม่เย็นอะค่ะ
1: ฟังพี่ก่อน
0: ไม่ฟังค่ะ
1: อ่ะทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำไมความรักของเราถึงจะมีปัญหาขนาดนี้ถ้าอยากรู้ไปดูสกู๊ปกันเลย
2: และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอดไปนะ
3: ไม่ต้องพูดนะคะแค่ฟังเสียงหัวใจพี่ก็พอค่ะ
4: ฉันยอมรับได้นะที่พี่รันชอบผู้หญิงแต่ฉันไม่อยากให้เป็นผู้หญิงคนนี้ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี
0: ไม่ดียังไง
5: เปิดศึกแม่ภรรยาลูกสะใภ้การประชันบทบาทครั้งสำคัญของหลิงหลิงควงออมก่อนนภัสกิ๊กสุวัจนีที่จะมาเชื้อเฉือนอารมณ์ทำเอาบ้านลุกเป็นไฟในวาดฝันวันวิวา in love forever ผลงานการกำกับของป้าแจ๋วยุทธนากับเรื่องราวของแม่ที่กลายเป็นศัตรูความรักของลูกพยายามทำทุกวิถีทางให้ทั้งคู่หย่ากัน
4: คือจริงๆเลยนะตัวนี้นะมันก็เหมือนแม่คนหนึ่งที่รักลูกแต่รักเกินไป
6: และในการอุทิศชีวิตตัวเองเพื่อความก้าวหน้าของลูกด้วยความรักของแม่เนี่ยมันทำให้แม่เนี่ยยึดติดคิดว่าเขามีสิทธิ์ที่จะบงการให้ลูกอ่ะเป็นไปตามอย่างที่เขาต้องการเพราะเขาอุทิศชีวิตตัวเองมันมาเยอะแล้ว
5: หลิงออมเจอกับความท้าทายครั้งสำคัญเมื่อต้องประชันฝีมือกับกิ๊กบอกได้เลยว่าแรงมาแรงกลับฟาดมาฟาดกลับโยนความประนีประนอมทิ้งเอาไว้ข้างหลัง
7: ไม่ว่าฉันจะเลี้ยงลูกฉันยังไงฉันจะเสียอะไรไปบ้าง
8: คุณแม่กี้ก็คือใส่เลยถ้าพูดไม่ทันก็คือไม่ได้พูดน้องออมที่ช็อกอยู่อ่ะไม่ได้พูดแล้วบ้าแจ๋วก็สั่งว่าถ้าน้องพูดไม่ทันไม่ต้องพูดเลยใส่เลยไม่ต้องเบรกก็คือเอาเลย
9: แต่สุดท้ายก็คือพูดทันนะ
8: คือเวลาก
9: ลายเป็นแบบ
8: คือเวลาแม่กี้เขาเล่นน่ะเขาเอาจริงแล้วเขาก็ใส่เต็มเข้าไป
5: เปิดตอนแรกคืนพรุ่งนี้ก็ฟาดกันแล้วเมื่อแม่กิ่งกมลบุกเข้าบ้านไปปะชะดะน้องนีนแบบไม่ไว้หน้าแม่ที่ไหนจะไปยอมสะใภ้แต่งตัวน้อยชิ้นตื่นสายไม่ดูแลลูกสุดที่รักห้ามพลาดวาดฝันวันวิวา in love forever ตอนแรกคืนพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งค่ะ
10: มาถึงก็แบบว่าปะทะกันเลยเนาะคือเราใช้คำพูดแรงแต่ชุดเขาแรงกว่าเราก
11: วนแม่มากเลยหนูแบบนี่ชุดยั่วไม่ใช่ยั่วอะไรนะคะยั่วโมโหคุณแม่ค่ะรับมือไม่ไหวละไม่เคยไหวเลยฝากด้วยนะคะเจอแน่แม่จ๋าในวัดฝันวันวิวา
8: อย่าทะเลาะกันนะคะทุกคน
0: เป็นยังไงคะสรุปแล้วว่าทุกคนเนี่ยจะอยู่ฝั่งไหนกันน้องนีนหรือว่าพี่รัน
12: เลือกเลยนะคะส่วนคุณเตรียมไปตัดชุดเซ็นใบหย่าได้เลยค่ะ
1: ไปกันใหญ่แล้วมาเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนในซีรีส์วาดฝันมามิวาด้วยนะคะ
0: พรุ่งนี้นะคะออนเป็นวันแรกที่ช่อง3กด33เวลา2ทุ่มครึ่งค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
13: ดัชชี่ฟิวออริจินอลกรีกเนื้อแน่นพร้อมกาโนล่าขุบกรอบดัชชี่ออริจินอลกรีกสไตล์โยเกิร์ต

คนเคยบอกฉันว่าตรรกะของชีวิตที่ทุกคนต่างดิ้นรนต่อสู้ไม่ต่างอะไรกับปลาใหญ่ที่ไล่กินปลาเล็กมันจึงไม่แปลกที่ปลาแต่ละตัวต้องพยายามกินอย่างตะกรักตะกรามไปเรื่อยๆเพื่อให้ตัวของมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นใครเป็นคนสั่งหรือใครเป็นคนกำหนดธรรมชาติเหรออย่าบอกนะว่าธรรมชาติสร้างเกมบ้าๆในทะเลนี้ขึ้นมา

จริงเหรอที่ปลาทุกตัวต้องคอยแก่งแย่งกัดกินต้องทำทุกอย่างให้ตัวใหญ่เพื่อความอยู่รอดการเป็นปลาตัวเล็กจะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในมหาสมุทรอย่างมีความสุขได้เท่าปลาตัวใหญ่จริงๆเหรอทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้เพราะสุดท้ายมันก็จะต้องมีปลาตัวที่ใหญ่กว่ามาไล่กัดกินอยู่ร่ำไป

พราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้จึงสอนให้ฉันรู้ว่าไม่ว่าคุณจะเกิดมาเป็นปลาไซส์ไหนก็อย่าหาทำเรื่องโง่อย่างนั้นเพราะมันไม่สามารถทำให้คุณเอาชนะเกมในชีวิตจริงได้หรอก

0: างเดินใช่ที่วางกระเป๋าปะ
1: เฮ้ยเพื่อนฉันคุยด้วยทำไมไม่ตอบอ่ะยิงเหรอ
2: นี่นักศึกษา
1: ชิบหายละ
2: พวกคุณทำอะไรกันอะ
0: เปล่าค่ะอาจารย์พอดีว่าลิสาเขาทำรองเท้าหนูเปื้อนเราไม่ยอมขอโทษอะค่ะแต่ไม่เป็นไรนะลิสาฉันยกโทษให้
2: ใกล้จะสอบอยู่แล้วทะเลาะกันอยู่ได้ไม่คิดจะอ่านหนังสือทบทวนอะไรบ้างเลยเหรอ
0: พวกหนูท่องกันมาหมดแล้วค่ะอาจารย์พวกหนูมั่นใจว่าทำได้ทุกข้อค่ะ
1: แล้วอาจารย์ก๊อฟจะส่งคำตอบให้เราตอนไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ก็หลังที่เราจ่ายเงินไงแต่ว่าต้องจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นนะ
1: ทำไมอ่ะจ่ายเงินสดทำไมโอนเอาไม่ง่ายกว่าหรอ
0: โอนก็มีหลักฐานดิ
1: อาจารย์ก๊อฟเจ๋งว่ะเหมือนทำบ่อยอ่ะเหมือนมืออาชีพเลย
3: เขาอะขายข้อสอบมาตั้งแต่รุ่นพี่เล็กแล้วมีตังก็เอจนก็ท่องตำราหัวบานไปดิ
1: โทษทีว่ะพอดีรวย
0: แล้วนี่เตรียมท่องกันยังท่องตำราหรอ
1: ท่องคำตอบ
2: นักศึกษาใกล้จะได้เวลาสอบแล้วใครมีธุระเข้าห้องน้ำก็รีบเลยนะครับใครมาสายกว่า15 นาทีอาจารย์ล็อกห้องเลยนะครับ

คลียร์กันหน่อยไหมนี่เครียดสอบจะท้องไส้ปั่นป่วนไปหมดเลยหรอทำไมไม่ตอบอ่ะหยิ่งจังเลยนะอยู่ในนั้นนานๆอ่ะระวังจะเข้าห้องสอบไม่ทันนะพวกเราเป็นห่วง

0: ไม่ทันนะเป็นห่วง
1: เฮ้ยลิสาตาบอดหนูลิสาไม่สนุกเว้ยเดี๋ยวเข้าห้องสอบไม่ทันนะเว้ยลิสาลิสาบอดหนูก่อนเขาบอกให้เปิดไง
2: อลิสาแล้วพวกเจนิพา
0: ไม่รู้นี่คะ
3: มาแล้วค่ะ
2: นี่ไปไหนกันมาเนี่ยรู้ไหมเกือบหมดสิทธิ์สอบแล้วนะเนี่ยเอาแล้วไปทำอะไรมาเปียกเนี่ย
3: อุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะอาจารย
2: ์ไป

0: ฝีมือเธอใช่ไหมลิซ่า
1: อืมเสียดายหลุดมาได้ไงก็ไม่รู
0: ้อย่านอกแผนดิใช้ลมแบบนี้เดี๋ยวก็พังไปหมด
2: ไอ้มังกืออ
3: ะไรวะ
2: แกบังอาจมาว่าเทพีนำโชคของสองฉันทำไมห
3: ึเดี๋ยวนี้นักเลงไอ้อ้วน
2: บูลลี
4: ่นักศึกษานี่เป็นห้องสอบนะคุยกันอยู่ได
5: ้
4: หยุดเลย
5: ครับอาจารย
4: ์อ่ะนักศึกษาลงมือทำข้อสอบได
3: ้ขอให้สอบ
2: ไม่มีทางหรอก
6: การแฮกไลน์เนี่ยมันจะยุ่งยากนิดนึงเพราะเวลาล็อกอินเนี่ยข้อความจะเด้งเข้าเครื่องเจ้าของแต่แค่นี้ฉันทำได้อยู่แล้ว
5: ทำได้บ้างมังกร
0: แค่นี้ใครก็ทำได้ป่าววะถอยเลยเดี๋ยวฉันจัดการต่อเองโอเค
1: เดี๋ยวมังกรแกพิมพ์เป๊ะแบบนี้ดีวะเย็นนั้นไม่มีทางพิมพ์ถูกแบบนี้หรอก
0: โอเคยังไงแบบนี้โอเคยัง
1: โอเคเ
2: ฮ้ยจานคอมพลีทแล้ว
0: ได้แล้ว
2: ทีนี้เราก็แค่สลับคำตอบมั่วๆแล้วก็ส่งเฉลยผิดๆไปให้ยายเจนถูกว่า
1: ต้องขออย่างนึงดิช่วยส่งคำตอบไปให้ทุกคนในเซกได้ป่ะ
2: หึแกทำแบบนั้นทำไมอ่ะ
1: คนอื่นเขาก็ไม่ควรถูกเอาเปรียบป่ะวะ
0: โกงคนโกง
1: เท่ากับไม่โกงเว้ย
2: แค่เนี้ยก็เห็น
0: แกแน่ใจเหรอว่ามีเฉลยแล้วแกจะจำคำตอบได้อะ
2: อืมเราก็แค่แคปคำตอบลงในมือถือแค่เนี้ย
0: แล้วใครเขาจะให้แกพกมือถือเข้าห้องสอบอ่ะ
2: คอยดูฉันน่ะมีจุดซ่อนเร้นที่ใครๆก็หาไม่เจอ

0: ทำอะไรเนี่ยอัจฉริยะ
1: ขอโทษครับอ๋อคือผมจะบอกว่าอาจารย์ไม่ได้รู้สิครับ

0: ผื่อไปแล้ว
1: ไอ้จุดซ่อนเลนส์มีอีกไหมเนี่ยมีพกไว้ไหมเนี่ย
0: ไปมันก็แค่แบบว่าลืมชาร์จแบตโทรศัพท์เอง
2: สบายอะไรเกือบโดนจับได้แล้วเนี่ย
3: เกือบโดนจับได้อะไรอลิสาอาจารย์มีเรื่องจะคุยด้วยตามห้องพักครูหน่อย
2: แจ้งก่อนละกันว่าเดี๋ยวโทรหา
1: อืม

0: มีเพื่อนนักศึกษาเห็นเธอส่งโพยเพื่อนลอกในห้องสอบ
1: หรอคะแล้วอาจารย์มีหลักฐานไหมล่ะคะ
0: ฮะ
1: ก็หลักฐานที่ว่าหนูโกงไงคะ
0: นิดเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันสามารถทำให้เธอพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาได้เลยนะ
1: รู้ค่ะแล้วก็รู้ด้วยว่าการโกงมันสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เงินซื้อได้หนูไปได้ยินมาว่าเด็กที่ซื้อคลาสเรียนพิเศษกับอาจารย์เขาลือกันว่าอาจารย์สอนดีเนื้อหาตรงกับที่ออกสอบยิ่งถ้าร่วมทำบุญสองพระปากกับอาจารย์ด้วยแล้วเนี่ยเผลอๆได้ทั้งบุญได้ทั้งคำตอบตรงเป๊ะๆเลย
0: นี่พูดอะไรมาลองปากหน่อยนะไม่มีหลักฐานจะมากล่าวหาก็ลอยๆไม่ได้นะ
1: กล่าวหาลอยๆเหมือนที่อาจารย์กล่าวหาหนูเมื่อกี้เหรอคะ

0: คุณซามค่ะ
1: ถ้าอาจารย์ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยหนูขอตัวก่อนนะคะ
2: นี่เธออยู่ตรงนั้นเลยนะ
1: แล้วหนูก็ยังมีหลักฐานจากแชทไลน์ที่อาจารย์ส่งไฟล์เฉลยให้เจนนิพาด้วยนะคะอาจารย์เลือกเองละกันค่ะว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้

0: Hola.
1: Basta.
2: Hey, basta. Sí.
3: ไอเชนเองว่าปะเหมือนแล้วกำลังดูสารคดีสัตว์โลกกันอยู่เลยวะ
4: เหมือนดูสารคดีตรงไหนวะ
3: เคยดูสารคดีมั้ยมันเหมือนกับเราเนี่ยกำลังดูฝูงกวางแท้เล็มหญ้าอย่างเพลิดเพลินแต่มันไม่รู้ตัวเลยว่ามีสิงโตผู้ล่ารอซุ่มขย่ำพวกมันอยู
4: ่การที่เรามาซุ่มจับพวกขายามันเกี่ยวอะไรกับสารคดีวะ
3: เข้าใจเลยยากมากว่ะ
0: เร็ว00ทุกหน่วยเป็นมาแล้วครับฝั่งต้องหากำลังเร่งเปลี่ยนของกลางแล้ว
1: ไอ้กูรู้แล้วมุ้ยไอ้พวกที่ขายามันคือฝูงกวางส่วนเราที่มาจับมันน่ะคือฝูงสิงโต
0: ทุกหน่วยสีเทม
5: เฮ้ยตำรวจ
1: ไปไปไม่ต้องอะไรของแกวะ
6: หยุดแกขยับพี่ตำรวจตำรวจ
3: ฉันมีวิธีรวบกวางให้ฝูงไว้ที่ยาวๆแล้วเนี่ย

0: เครื่องแล้วลงจากรถ
1: เอาเฮ้ยโอ้โห
2: อย่าเข้ามานะเว้ยตำรวจถ้าไม่อยากกินลูกตะกั่ว
1: อ๋อพี่ผมไม่ใช่ตำรวจคือผมแค่แต่งตัวเหมือนตำรวจเฉยๆครับพี่ครับพี่ใจเย็นผมมาช่วยพี่จริงๆ
2: ปล่อยไปอย่าเข้ามา
1: ลด
2: ปืนมานะเว้ย
1: ลดปืนลงก่อนพี่ลดปืนลงใจเย็นๆเชื่อผมอีกอัน
2: บอกว่าอย่าเข้ามาไง

0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพี่นี่ลั่นจนได้อ่ะผมบอกพี่แล้วไงโอ้โหไม่เชื่อผมเลยจริงๆอย่าด้วยผมเนี่ยตั้งใจบอกกับพี่เลยนะผมไม่ทำอะไรพี่นี่ไม่ได้ทำอะไรนะพี่จ๋าตั้งสตินะใจเย็นๆค่อยๆคุยพี่เอาพี่โอ้โห
1: สวัสดีครับคุณกวางจ๋าผม

0: โอ้โหพี่นะ
1: โอ้ย
0: ว้
1: า
0: ว
1: นี
0: ่ดินครับดิน
1: ปล่อยฉันไปดีกว่าแกไม่รู้หรอกว่ากำลังยุ่งอยู่กับเงินของใคร
2: เกมแล้วยังปากดีเหรอฮะไปพามต่อในคุกไป
0: ไป
1: เดี๋ยวเดี๋ยวไหนแกบอกไม่ใช่เป็นตำรวจจริงไงวะไหนแค่บอกแต่งตัวเหมือนไง
2: มันเป็นยุทธวิธีหลักจิตวิทยาของตำรวจเว้ยผู้กอง
0: ครับ
2: เอาตัวมันไปสอบสวนที่หน่วยทรมานมันจนกว่ามันจะยอมรับแต่อย่าให้ถึงตายมันคราวก่อนนะขี้เกียจแต่งเรื่องเขียนรายงานไป
0: ครับผมนี่เฮ้ย
1: เดี๋ยว
3: มีอะไรพูดครับ
1: เอางี้ดีไหมเงินในกระเป๋าเนี่ยฉันยกให้พวกแกสองตัวไปเลยแลกกับการปล่อยตัวฉันไปโอเคไหม
2: ที่จะติดสินบนเจ้าหน้าที่เหรอฮะ
1: ผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นครับโทษทีครับ
2: มีเท่าไหร่อ่ะ
1: ฮะ
2: ถามว่าในกระเป๋านี่มีเท่าไหร่ห
1: ึ3ล้านครับ
2: เอางี้แล้วกันเงินเนี้ยผมขอยาไว้ก่อนแล้วกันโอเคป่ะ
3: พี่บอกแล้วไงมีอะไรเราคุยกันได
2: ้นี่คราวหน้าคราวหลังเนี่ยถ้าจะซื้อขายอะไรเนี่ยก็แบ่งผมบ้างผมจะทำเป็นมองไม่เห็นแต่ถ้าถูกตำรวจจับขึ้นมาเนี่ยนี่ก็โชว์น้ำบาดผมไปผมเนี่ยรองโตโต้ผมดูแลพื้นที่แถวนี้อยู
1: ่โหจริงเหรอครับท่านรอง
2: อือ
1: ขอบคุณมากนะครับ
3: บอกแล้วไงมีอะไรเราคุยกันได
1: ้ครับ
2: ไปไปรีบไปก่อนที่ผมจะเปลี่ยนใจ
1: ไปแล้วครับขอตัวแล้วครับ
3: เฮ้ยโชคดีนะพี่นะเดินทางปลอดภัยนะพี
2: ่นี่ไงวิธีได้กว่าทั้งฝูงโดยไม่ต้องวิ่งไล่จับให้เหนื่อยเลยเว้ย
3: เอโก้เบาๆเรื่องสารคดีบ้างนะแก

0: นับสนุนโดย
1: ซันซิลเบาซี่บิ๊กแฮร
2: ์สวัสดีครับคุณลูกค้ากว่าจะเจอตัวได้ดูดีๆนะครับเพื่อนๆคนเนี้ยโคตรตัวแสบเลย
3: คิวเยอะก็หยุดเราไม่ได้เติมทุกวันให้เฟรชดื่มวิตาเดย์วิตามินซีกลิ่นฮันนี่เลมอน
4: นั่งนะพิตาเดย์
5: เดี๋ยวซีนต่อไป
6: กลิ่นปากมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
7: ทำทีนี้เกือบทุกอย่างในชีวิตการเรียนก็ทำหรือแบบล้างจาน
8: วันนี้อย่างน้อยปิดไฟเหมือนเราได้ทิ้งหมอนดีกว่าวันหน้าหมอจะมาทิ้งเรา
9: เงาปะ
10: เทคเมียวไทยแลนด์
11: ฉันควรจะลองเข้าใจ
12: ฉันไม่เคยคิดจะแย่งทีไปจากคุณเลยนะคะแต่ทีต้องมีแม่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นและทุกอย่างควรจะเป็นเหมือนเดิม
13: แม่ว่ามุกจะผิดหวังเองไหมคะ
14: มันก็อยู่ที่มุกแล้วล่ะว่าพร้อมหรือเปล่าที่จะกลับไปคบกับคุณทีอีก
15: ฉันไหวล่ะด้วยกับด้วยนะมุก
16: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20:25 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ถ้าพวกคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแค่ความอยากมันไม่พอมันต้องมีความรู้ด้วย
19: ครอบครัวเราล้มละลายแล้ว
5: โลกตอนนี้มันเป็นโลกของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่โลกของคนรุ่นพ่ออีกต่อไป
4: เด็กสมัยนี้อยากทำอะไรก็ทำคิดอยากก็เลิกก็เลิกง่าย
3: ๆที่โบเลิกก็เพราะไม่เคยมีใครสนับสนุนโบเลยสักคน
6: ทำไมพ่อต้องคิดว่าฟังจะล้มเหลวด้วยอ่ะ
0: ก็หาเงินใช้เองก็แล้วกันฉันจะไม่ให้เงินเดือนกันละ
8: ถ้าทำงานนะได้เงินแต่ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เรารักเป็นแกจะมีความสุขเหรอวะ
1: แต่งานของพี่เซนมันเป็นงานที่ได้เงินไงก็ต้องมาก่อนส่วนงานที่มันเป็นแพชชั่นมันรอได้วะ
20: เอากูออกจากบริษัทเขี่ยกูออกเนี่ยนะ
16: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.เริ่ม28 มิถุนายน
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรันก็ยังเป็นลูกอีกคนหนึ่งของแม่นะ
22: เสียใจที่

0: ใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
1: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 mlS26 Go Pro UHT
2: พี่พอแล้วพรุ่งนี้ผมจะหาเงินมาจ่ายจริงๆครับพี
3: ่คุณก็พูดแบบนี้ประจำแหละครับเป็นหนี้แล้วไม่ใช้อ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับ
2: ไปยุ่งพี่จะทำไรผมพี่
3: ก็ความรับผิดชอบที่ผมพูดถึงไงครับผมขอนิ้วโป้งนะครับ
2: พี่
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: เจอตัวแล้วเหรอครับอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับคนนี้ผมห่วงมากเลยครับเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ผมรีบไปนะครับครับสัญญาครับ
3: สวัสดีครับคุณลูกค้าแม่กว่าจะเจอตัวได้ดูดีๆนะครับเพื่อนๆคนเนี้ยโคตรตัวแสบเลย
2: เฮ้ยหยุดด้วย

0: ไม่รู้จะหนีให้เหนื่อยทำไมเนาะถึงคุณลูกค้าหนีไปได้แต่นี่มันก็ยังไม่หายไปไหนยังไงพวกผมก็ต้องตามให้เจออยู่แล้วครับ
1: ฉันกำลังหาเงินอยู่ไม่เกินอาทิตย์หน้าฉันคืนให้แน่ๆ
0: แต่ในทางธุรกิจมันทำแบบนั้นไม่ได้สิครับคุณลูกค้ามีหนี้สินสูงถึง10ล้านค้างจ่าย2งวดขาดการติดต่ออีก1เดือนทำแบบเนี้ยยอดดอกเบี้ยมันก็พุ่งสูงขึ้นนะครับเพื่อนๆครับลองค้นตัวคุณลูกค้าดูหน่อยครับว่ามีทรัพย์สินอะไรหรือเปล่า
2: อันนี
1: ้ไปไปไป
2: ไปไปไป
1: ไ
2: ปไป
1: ไ
2: ปไปไปไป
1: ไปไ
2: ปไป
0: โอ้โหบอกไม่มีเงินใช้นี่และนี่คืออะไรครับอย่าลอบกัดกันแบบนี้สิครับมันไม่น่ารักอย่าโกรธกันเลยนะครับถ้าจะโกรธก็โกรธพ่อคุณดีกว่าที่หนีหนี้แล้วปล่อยให้ลูกสาวรับภาระแบบนี้ครับขออนุญาตถ่ายโปรไฟล์ส่งหัวหน้าหน่อยนะครับ

0: พ่อคะพ่อบอกมาเหอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพ่อหนีใครอยู่หรือเปล่า
1: ไม่มีอะไรหรอกลูกไปกันเถอะไปไหวนะ
0: ค่ะ
1: ลิสาขอกระเป๋าตังค์พ่อหน่อยลูก
0: หนูจำได้ว่าหนูเก็บไว้ในนี้อะพ่อหรือว่าหนูทำตกตอนที่หนูล้มเมื่อกี้เดี๋ยวหนูกลับออกไปดูให
1: ้ไม่ต้องลูก
2: เชียงใหม่สองใบครับ
1: ลิสารอพ่อตรงนี้นะเดี๋ยวพ่อมาขอโทษครับขอโทษทีครับ
2: เฮ้ยคุณ
1: ขอโทษจริงๆนะครับ

0: ชาลุกเอาเสียงมาฝาก
1: ขอบคุณค่ะพ่อ
0: นิสาพ่อสัญญาอีกไม่นานชีวิตของพวกเราจะต้องดีขึ้น
1: ค่ะเนี่ยชีวิตที่ดี

0: คุณลูกค้าครับรับอะไรดีครับ
1: มีอะไรแนะนำบ้างครับ
0: เมนูแนะนำนะครับมีฮันนี่โทสต์มะม่วงมีแพนเค้กเรดเบลเวตและก็มีแคมเบรย์ราสเบอร์รี่ถ้าเป็นเมนูเครื่องดื่มนะครับเรามี
1: เอาเหล้ามา
0: โก้อะก็บอกแล้วร้านขนมหวานมันกินเหล้าอะไรวะ
1: ทำไมจะไม่ได้วะนี่อยู่ตรงเกตใต้เคาน์เตอร์ไป
0: โหแกมแกมคนนี้บอกไงว่าจะมาทำลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของฉันน่ะโหเอ้ยนี่และอย่างนึงนะถ้าลูกค้าเนี่ยนะเขาเดินเข้ามาในร้านนะแล้วเขาเห็นว่าโอ้โหที่ร้านขายขนมหวานเนี่ยมีคนมากินแอลกอฮอล์เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไง
1: แกไม่ต้องห่วงเลยเว้ยรับรองไม่มีใครเห็นฉันแน่นอนเว้ย
0: ทำไมอ่ะ
1: ไม่มีลูกค้าสักคนเฮ้ยงานนี้เราได้มาทั้ง3ล้านเลยนะเว้ยฉลองกันหน่อยเอา
0: เฮ้ยพับโก้ถ้าร้านฉันอยู่รอดเราสองคนเนี่ยวางมือเหอะจริงคืนทำต่อไปนะเว้ยเราสองคนไม่ตายก็ต้องกลับไปติดคุกอีกอ่ะ
2: ใครอยากบ้างมีใครอยากลำรวยเชื่อมั่นในตัว
3: มันเรียกตัวเองว่าเจ้าแม่หงฟ้ามหาเทวีสวง
4: ยุคนี้ยังมีคนเชื่ออีกเหรอ
5: ปวดหัวมีไข้ต้องไทเลนอล8ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกไทเลนอล8ชั่วโมง

0: ดหลังก็ไทเลนอล8ชั่วโมงครั้งละ2เม็ดห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมงไทเลนอลท้องว่างทานได้นะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยานี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยานี
2: ้กรุงเทพในฝันมหานครแห่งความหวังพลิกโฉมเมืองหลวงสู่เมืองแห่งอนาคตเลือกให้ชัดเพื่อเมืองที่ใช่พบกันในศึกชิงผู้ว่าชี้ชะตามหานครทุกช่วงข่าวและเวทีดีเบตช่อง3
3: คนต่างอยู่อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
4: หลวงเป็นคนสั่งให้พวกมันฆ่าฉันคุณฆ่าใช่ไหมครับผม
3: ทุกอย่างของใกล้ถึงเวลาของมันเต็มที
5: ปากการังสีดำเร็วๆนี
6: ้ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: งานเสร็จแล้ว
8: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
9: ไอ้แม่ครับ
8: Formos Omega 369
10: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลบาวตี้ฟีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและเดนด็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนมีฟาร์มผมลองเลย
11: มันเอาเงินไปหมดเลยเหรอ
12: เราขอโทษจริงนะ
11: ไม่เป็นไรหรอกแกปลอดภัยก็ดีแล้ว
13: เฮ้ยแล้ววันนี้ฉันมาจำการจอไปทำไงอ่ะ
11: เปล่าพอแล้ว
12: เราจะหาทางเอาเงินส่วนแบ่งนั้นมาคืนให้พวกแกเองนะ
11: ช่างมันเถอะ
12: เฮ้ยช่างมันไม่ได้ดิเราตกลงกันแล้วว่าเราจะแบ่งกันนะ
11: ไม่เป็นไรเว้ยเพราะว่าเราเจอเหยื่อใหม่แล้วเผลอๆนะจะได้เยอะกว่าอาจารย์ก๊อฟนั่นอีก
14: ฉันมีวิธีรวยแบบเซฟเซฟนี่
15: ไอเชนวิธีรวยแบบเซฟเซฟของแกเนี่ยแกรู้ใช่ป่าวะว่าคนเราเนี่ยจะมีโอกาสถูกหวยแค่หนึ่งในล้านเท่านั้นเว้ยเอาแล้วที่เขาถูกกันทั่วก็ฟุกไง
14: อะไรฟุกอะไรไอโก้แต่งวดนี้ฉันมั่นใจเพราะว่าฉันได้เลขเด็ดมาคนเขาตามเจ้าแม่เป็นสิบสิบงวดถูกติดต่อกันเป็นสิบเลยเว้ย
15: อันนี้โม้ละเอางี้นะเว้ยถ้าเขาแม่นขนาดนี้เนี่ยเขาไม่มานั่งใบหวยหรอกเขาก็ไปซื้อเองแล้ว
11: นี
16: ่ใครอยากมั่งมีใครอยากร่ำรวยผมเชื่อมั่นในตัวเขาเจ้าแม่ของฟ้ามหาเทพีตัว
12: อะไรอยู่เนี่ย
11: มันเรียกตัวเองว่าเจ้าแม่หงฟ้ามหาเทพีสวน
12: เจ้าแม่หงฟ้า
11: จริงๆก็แค่แก๊งต้มตุ๋นธรรมดานี่แหละทำตัวเป็นร่างทรงใบ้หวยหลอกเอาเงินชาวบ้าน
14: ยุคนี้ยังมีคนเชื่ออีกเหรอไม่เชื่ออย่าลบหลู่นี่แกดูนี่และชีวิตแกจะเปลี่ยนไปตลอดกาลแหมยังไม่เคยโดนเจ้าแม่นี่นี่ดูซะหาใบ30
16: เจ้าแม่หงฟ้ามหาเทพีตัว
15: ไอเชนบ้าปะวะเชื่อไปได้ไงนี่อย่ามาด้อยค่าเจ้าแม่ฉันนะเว้ยเจ้าแม่18มงกุฎเลยดิ
11: เห็นเก๊ๆแบบเนี้ย รายได้เดือนเป็นล้านเลยนะแม่
9: ฮะเป็นล้านเลยเหรอ
11: เออไม่อย่างนั้นบ้านเราก็คงไม่มีพวกร่างทรงแบบนี้ผุดเป็นดอกเห็ดหรอก
14: ได้งั้นฉันจะพิสูจน์ให้แกดูเว้ยวันนี้มันเก๊แค่ไหนเลือกเธ
9: อทำมาแล้ว
17: สาธุ
9: ใครอยากมั่งมีใครอยากร่ำรวยต้องเชื่อมั่นในตัวข้าเจ้าแม่หงฟ้ามหาเทวีสวง
12: แผนแกคืออะไรวะมังกร
11: พอดีว่าฉันน่ะมีคอนเน็กชันกับหัวหน้าพวกหน้าม้าที่คอยเกณฑ์คนเข้าไปเป็นศิษย์ของสำนักนี้ลิสาแกต้องแฝงตัวเข้าไปแล้วก็ทำให้แก๊งร่างทรงเนี่ยเชื่อใจให้ได้แล้วก็หาโอกาสหลอกเงินพวกมันมา
17: โอเคแอนคัดคัดพอเอ้ยโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมาก
18: ปรบมือทุกคนเดี๋ยวฟังนะลงไปรอรับเงินข้างล่างขอญาติเปลี่ยนชุดแป๊บเดียวเดี๋ยวลงไปจ่ายตังค์ไปไปไปไปไปไป
17: กับตัวเองอ่ะเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญมาคนต่อไป
18: เฮ้ยเดี๋ยวข้าเอาคลิปลงแล้วเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเออขอบใจมากเว้ย
19: ครับผม
18: 300จ่ายไป
17: เฮ้ยขอบใจมากขอบใจมาก
18: มามามามามา
12: ริสาค่ะ
17: คนสุดท้ายแล้วเนี่ย
18: เซนรับเงินไป
17: ขอบใจมากหนูเว้ย
12: คือ
18: เอารับเงินไม่รีบไปมายืนทำไมเนี่ย
12: ค่ะไปแล้วค่ะ
18: เออ
17: โอ้นี่เก๋า
12: คือ
17: เสร็จตังค
18: ์เลยมาคือคือทำไมเนี่ยจะพูดอะไรก็พูดมายึกจักๆลำคาญ
12: หนูอยากรู้ว่าใครเป็นคนคิดชื่อเจ้าแม่หงฟ้าสำนักนี้เหรอคะ
18: แล้วจะรู้ทำไม
20: ซอกแซก
21: ฉันเป็นคนคิดเอง
22: ชอบใช่ไหมชื่อนี
12: ้หนูว่ามันเชยอะค่ะ
18: เวนพูดแบบนี้หาเรื่องดีกว่า
12: เปล่านะคะหนูไม่ได้จะว่าหรืออะไรนะคะหนูแค่รู้สึกว่าเวลาเห็นข่าวหน้าทีวีแล้วพวกร่างทรงส่วนใหญ่เขาชอบใช้ชื่ออะไรทึกเทื่องนี้อะค่ะหนูแยกไม่ค่อยออกนะคะอาจจะเป็นเพราะแบรนดิ้งอะค่ะหมายถึงภาพลักษณ์ของสำนักไม่ชัดเจนนะคะหนูก็เลยอยากจะบอกพวกเจว่าถ้าอยากจะทำเงินให้มันมากกว่านี้อาจจะต้องสร้างแบรนดิ้งให้คนจดจำได้ง่ายไว้ก่อนนะคะ
18: ไอ้ยักษ์แบรนดิ้งหมายความว่าอะไรวะ
17: แบรนดิ้งมันเป็นฉลากติดขวดไงแล้วเราจะต้องมีแบรนดิ้งไปทำไมวะ
12: หนูพูดมากเกินไปแล้วขอตัวก่อนนะคะ
21: เดี๋ยว
22: ชื่ออะไร
12: ริสาค่ะ
22: ริสาเข้าไปคุยข้างในกันหน่อยสิ
12: ได้ค่ะร่างทรงไฟไฟเอาไว้หลอกคนไฟไฟไฟเตี่ยเองสิเจอหน้าพ่อจะเชื่อดให
17: ้เฮ้ยหยาบคาย
12: หนูขอถามได้ไหมคะใครเป็นแอดมินของสำนักนี้เหรอคะ
18: เอาอะไรก็ของมันก็ดีอยู่แล้วมันด่ามาแล้วก็ด่ากลับไปก็เท่านั้นเองจะเปลี่ยนแปลงทำไม
17: เก๋าอยู่ฟังนะอยู่ต้องหัดยอมรับความเป็นจริงว่าอยู่เพิ่งจะหัดเล่นโซเชียลมีเดียได้เพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองอยู่จะมาสู้อะไรเด็กอย่าเถียงเด็กสิฟังเด็กเด็กเขาเกิดมาพร้อมกับโซเชียลมีเดีย
18: ไอ้ยักษ์เอ็งพูดยังเอ็งเล่นเป็นอย่างนั้นน่ะน้องหงจะไปฟังไอ้เด็กคนนี้ทำไมอ่ะมันเป็นใครมาจากไหนเรายังไม่รู้จักมันเลย
22: หนูพิสาจ้ะหนูพูดแบบนี้แสดงว่าหนูรู้ใช่ไหมว่าจะทำเงินให้สำนักเจได้อย่างไร
12: ก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะ
22: งั้นหนูมาทำงานให้เจตั้งแต่วันนี้เลย
0: โอ้ยอะไรเนี่ยบ้าหรือเปล่า

0: จะรับมันยังไงเนี่ยเราไม่รู้จักมันเลยอ่ะ
1: เนี่ยฟังนะหนูเป็นเด็กดีมีความรู้มัวจะทำงานเป็นหน้าม้าหาเงินอีกสิบชาติก็ไม่รวยหรอกมาทำงานให้เจ๊โดยตรงนะจ๊ะรับรองเจ๊จ่ายไม่อั้น
0: โอ้ยบ้าหรือเปล่าจะจ่ายอะไรไม่อั้นจ่ายมันได้ยังไง
1: ก็ได้ค่ะ
2: ง่ายดีมากจ้ะลูก
0: บ้าไม่ใหญ่แล้วบ้าเปล่าบ้าบอลจริงเลย
3: ไบโพล่าเพิ่งมาออกอาการตอนแก่อย่าไปถือสานะโอ้โห 973,200 นี่ก็เปลี่ยนแอดมินนี่ยอดบริจาคพุ่งขนาดนี้เลยเหรอสุดยอดลิซ่า
2: เอ้ยลิซ่าโอ้นี่นะมันตัวนำโชคของเจ๊จริง
4: ๆโอ้ยก็ไม่ได้ต่างอะไรที่ฉันเคยทำหรอกตัวเลขก็เบียดเบียดกันนิดหน่อยเองก็ไม่เท่าไหร่นี่
3: อิดนี่ขี้อิด
1: นี่แค่สเต็ปแรกนะคะหนูยังมีวิธีหาเงินได้มากกว่านี้อีกค่ะ
3: ฮะ
2: ยังไงล่ะหนูลิซ่า
1: ตอนนี้เราสร้าง engagement กับลูกค้าได้แล้วใช่ไหมคะลูกใหม่ของเจ้าแม่ AirDrop เนี่ยเราก็มีแล้วตอนนี้เราขาดอย่างเดียวค่ะโปรโมทค่ะ
0: โอ้ยโปรโมท
5: ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
6: คุณคิดว่าคุณแม่นหวยจริงไหม
7: พูดไปคุณนุ่มก็คงจะไม่เชื่อนะคะตอนนี้หวยกำลังออกเลยค่ะให้ดิฉันพิสูจน์ให้ดูนะคะ
8: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
9: แม่ครับ
10: ทุกสัมผัสคุณกำลังเสี่ยงต้องโฟมล้างมือคิวเรอีคิวเรอีช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.99% มือสะอาดมั่นใจ
9: คิวเรอีคิวเรอี
1: สปีกแอนด์ว้าว
3: ว
1: ้
3: าว
1: ว้าว
3: ว้าว
1: โนว้าวว้าว
3: ว้าว
1: ว้าวอย่าอย่าช็อตช็อตโนว้า
3: วว
1: ้าวว้าวว้าวโอเคว
3: ้
1: าวแย่ very nice
11: ก็ไม่แปลกใจที่เราจะเห็นหน้าคุณที่นี่ทุกวันแล้วคุณต้องการอะไรกันแน่
12: พี่ขอแค่ละจิตให้อภัยพี่ก็พ
13: อที่สี่ให้นักสืบไปสืบมานายขจรมีเมียอยู่คนนึงแต่ไม่ได้แต่งงานกัน
11: มีใครอยู่หรือเปล่าครับผมมาหาคุณสุดาครับ
14: ทาตรีจันทร์อังคาร20:30 น
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรันก็ยังเป็นลูกอีกคนหนึ่งของแม่นะ
17: เสียใจที่สุดและที่เลือกแต่งงานกับคุณ
18: แน่ใจแล้วเหรอว่าจะหย่ากันนะ
17: ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี
19: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับน้องนิ่มกลับบ้าน
6: ไม่ต้อง
19: อย่าลืมสิคะว่าเราเป็นคู่รักไอดอล
6: ไม่ได้อยู่ต่อนะไปจะทำดีกับฉันทำไม
17: ก็แค่เลี้ยงข้าวคนแก่กลัวว่าจะอดตายไม่มีกินแม่
14: วันวิวาคืนพรุ่งนี้ 20:30 ตอนแรก
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: หนึบหนับอย่างนี้ร้อนยังกับไฟเยอะ
7: เหนือเนอะอย่างนี้เนอะตัวไม่ไหวหรอก
16: ร้อนเหนียวเนอะลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็ม Max แต่งเย็น Protect Icy Cool ลองเลย
8: นี่ชุดแม่คะ
1: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
8: ต้องนี่ใหม่วีทคอมฟอร์ตเฮลแฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์มายเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
5: สนับสนุนโดยน้ำปาราแม่บุญล้ำครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
1: เราจะต้องโปรโมทเจ้าแม่ผ่านรายการอะไรสักอย่างค่ะแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ชาวบ้านได้เห็นค่ะว่าเจ้าแม่ของเราเนี่ยไม่ได้เก๋
2: เดี๋ยวนะงั้นอย่างนี้แสดงว่าเจ๊จะต้องแสดงอิทธิฤทธิ์ยังไงเหรอจ๊ะ
1: หนูคิดออกแล้วค่ะแต่ว่างานนี้พึ่งแค่เจ๊หงคนเดียวไม่ได้นะคะต้องพึ่ง เฮียพยักด้วยค่ะ
3: ฮะโอ้สุดยอดมากเลยอ่ะว่าแต่ว่าอยู่จะให้ไอ้ทำอะไรอ่ะบอกเขาได้เลยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมวันเสาร์สดๆแบบนี้นะครับเรามีนัดถกประเด็นร้อนและในวันนี้ว่าด้วยเรื่องของร่างทรงใบ้หวยครับพบกับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณหงหรือร่างทรงแอร์ดรอปครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นุ่ม
0: สวัสดีครับ
2: ถ้าโป๊แตกขึ้นมาแล้วติดคุกใครจะรับผิดชอบ
3: ไม่ต้องห่วงค่ะเฮียวิธีการเนี้ยบวมแน่นอนค่ะ
0: ผมเข้าประเด็นเลยแล้วกันนะครับถามตรงๆว่าคุณเป็นร่างทรงจริงๆหรือว่าคุณเป็น18มงกุฎครับ
1: ถ้าที่ฉันเป็น18มงกุฎจริงๆฉันก็คงไม่มาออกรายการพี่นุ่มหรอกค่ะใครจะอยากหน้าแหกโดนจับได้กันรายการนะคะ
0: แล้วคุณรู้สึกยังไงครับที่หลายคนบอกว่าคุณเนี่ยเป็นพวก18มงกุฎหลอกลวง

0: คุณคิดว่าคุณแม่นหวยจริงไหม
1: พูดไปคุณนุ่มก็คงจะไม่เชื่อนะคะตอนนี้หวยกำลังออกเลยค่ะเอางี้ดีกว่าให้ดิฉันพิสูจน์ให้ดูนะคะทีมงานคะขอภาพถ่ายทอดสดจากกองสลากด้วยค่ะ
2: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: เดี๋ยวๆนะครับคุณหงจะทำอะไรครับ
2: รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก1 7 0
1: ถ้าเจ้าแม่สามารถทายเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ถูกแปลว่าสิ่งที่ที่ฉันพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงค่ะ
0: เอาแบบนี้ด้วยเหรอครับถ้าไม่ถูกนี่หมาเลยนะครับ
1: ค่ะขอกระดาษปากกาด้วยค่ะ
0: งั้นก็เชิญแสดงอิทธิฤทธิ์ได้เลยครับ

0: ขอโทษนะครับนี่ใช่คุณหงหรือเปล่าครับ
1: กูไม่ใช่อีหงกูคือเจ้าแม่หงฟ้ามหาเทวีสวงและกูคอนเน็กต์แล้ว
0: เรียกคอนเน็กต์ประทับทรงแบบ 5G นะครับ
1: มึงลบหลู่กูเดี๋ยวกูจะพิสูจน์ให้มึงดู
2: จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3หลักที่4หลักที่5ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้าย
1: เลขท้าย3ตัวชุดต่อไปเอาล่ะนะ
0: รางวัลใกล้จะออกแล้วนะครับ
3: เลขอะไรครับ
0: นี่เขากำลังจะหมุนลูกบอลออกมาแล้วนะครับเลขอะไรเลขอะไร

0: เอาละครับคุณผู้ชมตัวเลขอยู่ในมือผมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าร
1: างวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก5 1 7 5 1
0: เราได้ตัวเลขมาแล้วครับวันนี้ออก5 1 7
1: รางวัลเลขท้าย3ตัว
0: เดี๋ยวเรามาดูของคุณของฟ้ากัน
1: 5 1 7
0: เฮ้ย517ครับเป็นไปได้ไงเนี่ยโหขอเสียงปรบมือให้กับร่างทรงแอร์ดรอปด้วยครับ
1: รางวัลเลขท้าย3ตัวโอ้โหครบทั้ง2ครั้งแล้วนะคะ

0: รออกรางวัลหลักที่3หลักที่4หลักที่5ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้าย
1: เลขท้าย3ตัวชุดต่อไปเอาละนะ
0: จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3หลักที่4หลักที่5
2: ใกล้จะออกแล้วนะครับ
3: จะเอาแล้วนะจะเอาแล้วนะ
1: เลขท้าย3ตัวชุดต่อไป
0: ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายรางวัลเลขท้าย3ตัว5 1 7
3: 5 1 7
4: 5 1 7
2: เอาละครับคุณผู้ชม
0: รางวัลเลข
2: ตัวเลขอยู่ในมือผมแล้วนะครับเด
0: ี๋
2: ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่า
0: 5 1 7
4: 5 1 7ครับเป็นไปได้ไงเนี่ยโอ้โหขอเสียงปรบมือให้กับร่างทรงแอร์ดรอปด้วยครับ

ไอ้พิธีกรนี่ทำไมมันโซฟูลี่ขนาดนี้วะมันไม่รู้เลยยังไงว่าเวลาถ่ายทอดสดกว่าจะมันจะไปถึงทางบ้านเนี่ยมันดีเลย7วินาทีโซดัม

0: นับสนุนโดย
1: เฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เราว่าต้องรีบปิดเกมแล้วว่ะปัญหาคือไอ้คนแก่พวกนี้มันไม่ได้โง่แบบที่พวกเราคิดอ่ะน่าจะเป็น18มงกุฎที่ประสบการณ์พอตัวเลย
3: แล้วเราจะปิดเกมยังไงวะ
4: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
5: ไทเฟกซ์เปิดเส้นทางสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารโลกโอกาสของนักธุรกิจไทยมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี18มิถุนายน 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
6: ข่าวสามมิติคืนนี้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำไร่ขิงเชิงพาณิชย์ในพื้นที่สวนป่าและเขตป่าต้นน้ำที่เชียงใหม่กรมการปกครองจับอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นกับพวกสวมสิทธิ์นักเรียนให้คนต่างด้าวเรือบรรทุกน้ำมันทยอยแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสแล้วหลังสหรัฐกับอิหร่านลงนามยุติสงคราม
7: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
8: The All New Nissan Kicks e-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Nissan
0: สนับสนุนโดย
1: ชิกกี้ขนมทอดกรอบรูปน่องไก
9: ่ฮัลโหลว่าไง
2: ฉันดูถ่ายทอดสดอยู่แผนการเนียนมากลิส
9: เนียนอยู่แล้วถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะคะ

0: เออออกมาแล้วตะลุงนั่นยังตามนายอยู่ไหม
1: ยังอยู
2: ่ต้องการตัวช่วยไหม
0: ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราจัดการเองบอกอังเปาด้วยนะว่าเจอที่เดิม

0: เฮ้ยเก๋ามาทำอะไรที่นี่คะเนี่ย
1: อ๋อเฮียก็มาดูเข้าถ่ายแบบอ่ะชุดนี้สวยน่าใส่ดีเนาะ
0: ชุดเดรสผู้หญิงเนี่ยนะคะ
1: เออ
0: หรือว่าเฮียเขาจะซื้อไปให้เจ๊หงคะ
1: อือ
0: แต่หนูว่านะคะชุดไซส์นี้มันไม่น่าได้นะคะเจ๊หงน่าจะต้องใส่ใหญ่กว่านี้ถ้าเจ๊หงใส่ไซส์นี้หนูว่าสงสัยจะทะลักค่ะ
1: ทะลักเลยเหรอ
0: เฮียเก่าหน้าแดงเลยอ่ะนี่แสดงว่าเฮียเก่าชอบเจ๊หงใช่ไหมคะ

0: อันนี้
1: ชอบแล้วทำไมวะ
0: ไม่ทำไมหรอกค่ะแต่ให้หนูเดาเนี่ยเฮียพยักษ์ก็ชอบเจโฮเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: อือไอ้ยักษ์กับเฮียเนี่ยชอบน้องหงมาตั้งหลายปีแล้วแล้วก็แข่งกันจีบมาโดยตลอดนะแต่สงสัยว่าเฮียจะแพ้ยักษ์มันเพราะวันนี้ไอ้ยักษ์มันทำแต้มใส่น้องหงไปได้ตั้งหลายแต้มเนี่ย
0: อุ้ยเฮียเก่าอย่าท้อเลยนะคะหนูเชื่อค่ะว่าเฮียทำได้
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: จริงสิคะเรื่องวิธีมัดใจสาวเนี่ยไม่มีใครรู้ดีเท่าผู้หญิงด้วยกันหรอกค่ะ
1: เหรอองั้นเองบอกเฮียหน่อยดิทำไงวะ
0: โอ้ยพอดีวันนี้หนูติดธุระค่ะเฮียเก่าไว้บอกวันหลังได้ไหมคะเดี๋ยววันนี้หนูขอตัวก่อนจริงๆนะคะ
1: ได้แล้ววันหลังบอกเฮียหน่อยนะ
0: รับทราบค่ะเฮียเก่าหนูไปก่อนนะคะ
1: เอรีบไป
2: โอเคชุดนี้ผ่านแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนชุดต่อไปได้เลยครับ
3: ชุดนี้นะลูกนะเนาะนั่นเลยเนาะใช่
4: ลุงทำอะไรอ่ะ

0: ว่าต้องรีบปิดเกมแล้วอ่ะปัญหาคือไอ้คนแก่พวกนี้มันไม่ได้โง่แบบที่พวกเราคิดอ่ะน่าจะเป็น18มงกุฎที่ประสบการณ์พอตัวเลย
1: แล้วเราจะปิดเกมยังไงวะ
0: ตอนนี้ที่พวกเรารู้อ่ะก็คือเงินของมันทั้งหมดอยู่ในบัญชีที่ผูกกับมือถือของพยัคฆ์ซึ่งพวกมันก็เหมือนคนแก่ที่สมองเนี่ยล้าหลังจนอัปเดตอะไรไม่ได้แล้วเราจะใช้จุดอ่อนนี้ให้เป็นประโยชน
2: ์เฮียทำอะไรอยู่เหรอคะ
3: อ
2: ้
3: าวคือว่ากำลังจะถ่ายรูปแผนที่แล้วก็ส่งไปให้บรรดาหน้าม้าของเราอ่ะที่จะมาเป็นนักแสดงให้ในงานเราอ่ะก็น่าจะมาถูกนะดูดิเนี่ย

0: สอบขึ้นมาเนี่ยและทำการอายัดทรัพย์เงินของพวกเจก็จะหายหมดค่ะดังนั้นพวกเจก็ต้องมีบัญชีสำรองในมือถืออีกเครื่องค่ะเพื่อใช้ในการโอนเงินในกรณีฉุกเฉินค่ะวิธีการสแกนเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะ
1: ยังไง
0: สแกนแบบนี้นะคะนี่ค่ะเงินก็จะเข้าเลยค่ะ
2: หุยง่ายจริงๆด้วยอ่ะหุย
1: ถ้างั้นข้าขอเก็บมือถือนี่ไว
3: ้แต่สิ่งที่พวกมันไม่รู้ก็คือเราจะมีมือถืออีกเครื่องที่เหมือนกับของพวกมันเป๊ะๆแต่ว่ามือถือเครื่องนี้จะผูกกับบัญชีธนาคารพวกเรา
4: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
0: นี่ไงเจอแล้วไอ้ตำรวจที่มันชนเราอ่ะ
5: ตำรวจเหรอ
6: มันชื่อโก้ร้อยตำรวจเอกก้องเกียรติกำเนิดรัฐเป็นตำรวจเลว
0: แล้วเราจะหาตัวมันเจอได้ไง

0: สกอตรังนกแท้รอยัลโกไซลิทัล
1: เหมือนเรากำลังนั่งดูสารคดีสัตว์โลกเลยว่ะ
2: ผมเคยดู
3: แล้วมันเป็นยุทธวิธีเว้ยหลักจิตวิทยาไม่โทษครับ
4: เราจึงจะต้องมีมือถือสำรองค่ะเป็นมือถืออะไรมือถือในบัญชี
5: อ้าวแล้วพวกยูมาจับไอ้เรื่องอะไร

0: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรันก็ยังเป็นลูกอีกคนหนึ่งของแม่นะ
1: เสียใจที่สุดและที่เลือกแต่งงานกับคุณ
2: แน่ใจแล้วเหรอว่าจะหย่ากันนะ
1: ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี
3: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับน้องนิ่มกลับบ้าน
4: ไม่ต้อง
3: อย่าลืมสิคะว่าเราเป็นคู่รักไอดอล
4: ไม่ได้อยู่ต่อนะ
3: ใคร
4: จะทำดีกับฉันทำไม
1: ก็แค่เลี้ยงข้าวคนแก่กลัวว่าจะอดตายไม่มีกินแม่
5: วันวิวาคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.ตอนแรก
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ถ้าพวกคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแค่ความอยากมันไม่พอมันต้องมีความรู้ด้วย
8: ครอบครัวเราล้มละลายแล้ว
9: โลกตอนนี้มันเป็นโลกของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่โลกของคนรุ่นพ่อต่อไป
10: เด็กสมัยนี้อยากทำอะไรก็ทำคิดอยากก็เลิกก็เลิกง่าย
1: ๆที่โบเลิกก็เพราะไม่เคยมีใครสนับสนุนโบเลยสักคน
11: ทำไมพ่อต้องคิดว่าฟังจะล้มเหลวด้วยอ่ะ
12: ก็หาเงินใช้เองก็แล้วกันฉันจะไม่ให้เงินเดือนกันแล้ว
13: ถ้าทำงานแล้วได้เงินแต่ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เรารักเป็นแกจะมีความสุขเหรอวะ
4: แต่งานของพี่เซนเป็นงานที่ได้เงินไงก็ต้องมาก่อนส่วนงานที่มันเป็นแพชชั่นมันรอได้วะ
7: เอากูออกจากบริษัทเคลียร์กูออกเนี่ยนะ
5: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.เริ่ม28 มิถุนายน
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ดีมอลไลน์ลิมิเต็ดซาริโอคาแรคเตอร์พร้อมให้ลองไม่รีบไม่เหลือนะ

ารเตรียมส่งสตง.และปปช.ตรวจสอบโครงการ THAI Passport หลังพบข้อมูลอาจเข้าข่ายล็อกสเปคและเอื้อเอกชนบางรายกรมการปกครองจับกุมอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นกับพวกรวม22คนร่วมกันทุจริตสวมสิทธิ์นักเรียนให้คนต่างด้าวเตรียมขยายผลถึงกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติชาวบ้านที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่รวมตัวร้องเรียนให้ตรวจสอบกรณีเอกชนเข้าทำไร่ขิงในพื้นที่สวนป่าบางแปลงบุกรุกเข้าไปในเขตป่าต้นน้ำโดนัลด์ทรัมป์ลงนาม MOU ยุติสงครามขัดแย้งกับอิหร่านอย่างเป็นทางการที่พระราชวังแวร์ซายประเทศฝรั่งเศสโดยมีประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงเป็นสักขีพยานขณะที่เรือน้ำมันเริ่มเคลื่อนออกจากฮอร์มุซแล้วหลังสหรัฐกับอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้ง

ดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติ18มิถุนายนนะครับมาดูความคืบหน้าการตรวจสอบโครงการ THAI Passport วันนี้ที่รัฐสภาคณะกรรมาธิการก็นัดประชุมพิจารณาโครงการนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ได้คำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าโครงการเป็นไปตามระเบียบราชการทุกขั้นตอนไม่พบความผิดปกติและไม่สามารถยกเลิกโครงการได้นะครับนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อตรวจสอบโครงการ TH

0: AI Passport ว่าที่ประชุมไม่ได้รับข้อมูลใหม่เพิ่มเติมจากที่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะแต่การประชุมก็เป็นไปอย่างขรุขระเพราะว่าส.ส.พรรคภูมิใจไทยหลายคนพยายามออกมาปกป้องรัฐมนตรีและชี้แจงแทนตลอดการประชุมซึ่งเธอตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับท่าทีนายกรัฐมนตรีที่ส่งสัญญาณเรื่องการปรับเปลี่ยนตำแหน่งประธานกรรมาธิการหรือรัฐมนตรีในช่วงนี
1: ้ตั้งแต่ TOR ที่ส่อไปในทางที่ว่าล็อกสเปคแล้วก็อาจจะผิดมาตรา9ของพรบ.จัดซื้อจัดจ้างที่ห้ามระบุนะคะว่าระบุไว้ห้ามตั้ง เงื่อนไขที่มันจะระบุได้ว่าเป็นยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนว่าข้อ5ที่มีการระบุว่าจะต้องเป็นบริษัทที่มีจอบิลบอร์ดทั่วประเทศแล้วก็มีจอที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่เจ้านะคะซึ่งดิฉันคิดว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันปรากฏต่อสาธารณชนจนเห็นกันหมดแล้วนะแต่ว่าท่านปลัดก็ยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรค่ะ
0: นอกจากนี้ยังพบว่ามีการนำ TOR จากโครงการ National Credit Bankของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาปรับใช้ในโครงการนี้ซึ่งคณะผู้ร่าง TOR ยอมรับว่ามีการนำเนื้อหามาใช้จริงแต่ชี้แจงว่าเป็นเพียงส่วนงานประชาสัมพันธ์ทั้งที่2โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ต่างกันโดยสิ้นเชิงรวมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยระบุว่าก่อนหน้านี้บริษัทดังกล่าวเคยร่วมงานกับบริษัทแพลน B ในโครงการ AI Passport ลักษณะเดียวกันและเมื่อเรื่องนี้ถูกเปิดเผยข้อมูลของแอปพลิเคชันก็ถูกลบออกในเวลาต่อมาด้านนายรังสิมันต์ โรมประธานกรรมาธิการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งร่วมประชุมด้วยก็ระบุว่าตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัท Human Intelligence ซึ่งจดทะเบียนที่อยู่เดียวกันกับบริษัท

0: แผน B มีผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงเป็นคนเดียวกัน
1: เราก็พบว่ามันมีบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่า Outdoor Media Investment จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกงคำถามของผมก็คือว่าท่านได้มีการไปตรวจสอบหรือไม่ว่าบริษัทในฮ่องกงเนี้ยที่มาเป็นผู้ที่มาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Human Intelligence เนี่ยนะครับซึ่งถือหุ้นอยู่ 49% เนี่ยนะครับเป็นใครเพราะผมคิดว่าการที่กระทรวงเนี่ยจะต้องไปเซ็นสัญญาต่างๆเนี่ยท่านต้องมีการตรวจสอบว่าใครคือผู้ที่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงของทุกๆองค์ประกอบมิเช่นนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาก็คือมันอาจจะนำไปสู่การฟอกเงินหรือการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจจะนำไปสู่การฟอกเงินได
0: ้ส่วนกรณีที่นายพัชรอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันในที่ประชุมว่าโครงการดำเนินไปตามระเบียบราชการทุกขั้นตอนไม่พบความผิดปกติและไม่สามารถยกเลิกโครงการได้แม้กรรมาธิการจะตั้งคำถามซ้ำมากกว่า10ครั้งที่ประชุมก็มีมติส่งข้อสังเกตทั้งหมดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบพร้อมขอให้ปลัดกระทรวงดีทำหนังสือยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรและมีกำหนดนัดประชุมอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้6พันธมิตรสื่อและ4ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจัดเวทีดีเบตทิ้งแท้งแบงคอกระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพเชิญ3ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมแสดงวิสัยทัศน์การแก้ปัญหาของกรุงเทพมหานครและนโยบายการพัฒนาเมืองในอนาคตนะครับเวทีระดมความเห็นในครั้งนี้ใช้ชื่อว่าทิ้งแท้งแบงคอกระดมสมองสู่อนาคตซึ่งประกอบด้วย6พันธมิตรสื่อคือช่อง3ไทย PBS PPTV ไทยรัฐมติชนและ The Standard ร่วมกับ4ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนมีผมและคุณกรุณาบัวคำศรีร่วมดำเนินรายการนะครับเชิญ3ผู้สมัครผู้ว่ากทมคือนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครหมายเลข5นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9และนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครหมายเลข10แสดงวิสัยทัศน์เช่นการยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองโดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของเด็กเล็กที่อยู่ในครอบครัวของคนเมืองที่มีฐานะยากจนนายอนุชาบอกว่าจำนวนสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กในกทม.ที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอต้องเพิ่มจำนวนกระจายให้มากขึ้นรวมถึงต้องขยายเวลาการดูแลเด็กเพิ่มขึ้นด้วยเพื่อให้ไม่กระทบเวลาที่พ่อแม่ต้องทำงานและต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกด้านนายชาติชาติบอกว่าการดูแลเด็กปฐมวัยคือ 0-6 ปีเป็นช่วงที่สมองพัฒนามากที่สุดเปรียบเสมือนโครงการเส้นเลือดฝอยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสมองและทรัพยากรมนุษย์ปัจจุบันกทม.มีเด็กวัยนี้กว่า 250,000 คนแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกทม.และเอกชนยังรองรับได้ไม่ครอบคลุมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กช่วง 0-3 ขวบที่หายไปมากที่สุดกว่า 80,000 คนนายชัดชาติบอกว่าจะต้องสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยในกรุงเทพอย่างมีคุณภาพและครบวงจรครับส่วนนายชัยวัฒน์บอกว่าถ้าได้เป็นผู้ว่าก็จะมีนโยบายเบบี้บ็อกซ์ 2,000 บาทเพื่อดึงคนตั้งครรภ์มาอยู่ในระบบที่มีคนดูแลเพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเด็กมีอายุได้6เดือนก็จะสามารถนำเด็กไปฝากให้ศูนย์ดูแลเด็กเล็กของกทม.ดูแลต่อได้โดยศูนย์ดูแลเด็กเล็กถ้าได้เป็นผู้ว่าก็จะเปิดจนถึง6โมงเย็นจากการลงพื้นที่เพราะว่าศูนย์ดูแลเด็กเล็กหลายแห่งยังไม่ได้มาตรฐานอีกประเด็นนึงก็คือผู้ค้าหาบเร่แผงลอยประเด็นนี้ผู้สมัครแต่ละคนมีมุมมองต่างกันนะครับนายชาติชาติระบุว่าตัวเขาเองนั้นไม่ปฏิเสธว่าหาบเร่แผงลอยมีความจำเป็นกับกรุงเทพมหานครผู้ที่อยู่ในจุดผ่อนผันสามารถปรับเข้าสู่ระบบส่วนผู้ที่ค้าขายผิดกฎหมายก็ต้องพยายามเอาเข้าสู่ระบบนำเข้ามาอยู่ในจุดผ่อนผันให้มากที่สุดในอนาคตจะมีการขยายพื้นที่ตลาดอัตลักษณ์หรือตลาดชุมชนนะครับ
2: อันนี้พยายามเข้ามีกฎเกณฑ์ชัดเจนว่าต้องถนน3เลนต้องมีที่เดิน2เมตรถนนน้อยกว่า3เลนที่เดิน 1.5 เมตร10ล้านต้องมีที่ว่าง3เมตรนะแล้วมีการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและให้ตำรวจอนุมัติมันก็พยายามปรับอันนี้เข้าสู่ระบบถ้าเกิดเข้าสู่ระบบเป็นจุดผ่อนผันปุ๊บเนี่ยทุกคนก็อยู่อย่างสบายใจนะคือต้องใช้ค่อยเป็นค่อยไปมันหลักการที่ทำมาตลอด4ปีนะโดยท่านรองจักรพันธ์เป็นผู้นำแล้วก็หลักการคือเราดูว่าพ่อค้าแม่ค้าอยู่กี่คนให้เวลาพยายามหาที่เขาอนาคตเราคงต้องมีรูปแบบอื่นๆเพิ่มขึ้นเช่นตลาดอัตลักษณ์ตลาดอัตลักษณ์นี่มีอยู่2แห่งก็คือข้าวสารกับที่เยาวราชอาจจะขยายไปถึงสำเพ็งแถวต่างๆแล้วก็มีมาตรการชัดเจน

0: ลาดชุมชนอันนี้ก็เยอะคือตลาดที่จะอยู่ตามชุมชนนัดกันมา8โมงถึง10โมงเลิกมีแต่คนที่แถวนั้นมาก็จะเพิ่มตลาดชุมชนพวกนี้มากขึ้นไม่ได้เกะกะใคร
1: นายชัยวัฒน์บอกว่าหาบเร่แผงลอยมีส่วนเกี่ยวพันกับค่าครองชีพของคนในกรุงเทพคนกรุงเทพยังต้องการอาหารที่ไม่แพงจากผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเขาเองมีแนวคิดที่จะสร้างพื้นที่ค้าขายราคาไม่แพงหรือฟู้ดคอร์ทในพื้นที่50เขตโดยใช้พื้นที่เอกชนโดยมีแรงจูงใจเช่นอาจจะใช้วิธีลดภาษีที่ดินให้อันนี้ก
2: ็เป็นปัญหาระยะยาวถ้าผมเป็นผู้ว่านะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะไม่ทำเนี่ยก็คือการไปสัญญาคือไล่ที่แล้วก็สัญญาว่าจะหาที่ใหม่ให้แล้วก็สุดท้ายก็โดนต่อยนะครับไม่มีที่ค้าขายสิ่งที่ผมจะทำครับคือการเพิ่มพื้นที่ค้าขายผมจะสร้างพื้นที่ค้าขายฟู้ดคอร์ทราคาไม่แพงราคาถูกเนี่ยทั้งหมด50เขตทั่วกรุงเทพหาพื้นที่มาจากไหนจะต้องมีทีมงานของกทม.นี่นะครับในการที่ไปสำรวจพื้นที่แล้วเราจะใช้ทั้งพื้นที่ของเอกชนหรือแม้กระทั่งพื้นที่ของรัฐนะครับหรือว่าพื้นที่ของกทม.เองที่มีศักยภาพยังไม่ได้ใช้เนี่ยเอามาทำเป็นพื้นที่ค้าขายครับขายทั้งฟู้ดคอร์ทขายทั้งสินค้าต่างๆก็ได้อันนี้คือการแนวทางการทำพื้นที่ค้าขายแล้วจากนั้นครับก็คือการจัดระบบการจองระบบการทำบริหารนะครับพื้นที่ค้าขายสำหรับแผงลอยนะครับว่าทำอย่างไรให้โปร่งใสและตรวจสอบได
1: ้นายอนุชาบอกว่าหาบเร่แผงลอยถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของกรุงเทพแต่ต้องมีรูปแบบการจัดการหาบเร่แผงลอยที่ต่างกันว่าแต่ละพื้นที่สามารถค้าขายได้ในพื้นที่เท่าไหร่นอกจากนั้นก็ต้องให้ผู้ที่มีรายได้น้อยขายได้ห้ามคนต่างด้าวมาขายแย่งอาชีพคนที่มีรายได้น้อย
3: หาบเร่แผงลอยเนี่ยคงยังต้องอยู่กับกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอน
2: ครับ
3: เพราะนั่นคือเสน่ห์นะครับเราไปพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ณวันนี้ไม่ใช่เฉพาะชาวต่างชาติอย่างเดียวคนไทยเองนะครับเขาก็ยังอยากให้มีสตรีทฟู้ดแต่ทำอย่างไรที่เราจะอยู่ร่วมกันแน่นอนถ้าเราไปแบบเรียกว่าเอ็กซ์ตรีมเลยเนี่ยนะครับถึงเวลาต้องจัดระเบียบทั้งหมดเนี่ยดีไม่ดีก็ไม่มีใครอยากมากรุงเทพเพราะเสน่ห์มันไม่มีนะครับแต่เราต้องสามารถที่จะอยู่ได้โดยที่เรียกว่าคนเดินเท้าเขาก็ไม่ได้เกิดปัญหาในการที่เขาต้องลงไปเดินบนถนน
1: นอกจากนี้ยังมีคำถามจากตัวแทนสื่อมวลชนที่เป็นพันธมิตรจัดงานในวันนี้นะครับทั้งประเด็นโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพที่เก่าแก่และทรุดโทรมรวมถึงประเด็นการทุจริตความปลอดภัยช่วงท้ายของวงเสวนาผู้สมัครผู้ว่ากทม.แต่ละคนสรุปสิ่งที่อยากเห็นกรุงเทพมหานครในอนาคตก็คือการยกระดับให้กรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่ที่ดีกว่าในปัจจุบันนี้ครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเราติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนนะครับเรื่องการที่มีเอกชนไปทำไร่ขิงอยู่ในเขตพื้นที่บางส่วนซึ่งอาจจะเป็นการไปใช้พื้นที่ไม่ได้รับอนุญาตครับ
4: น้ำนมถั่วเหลืองและตะซอยงาดำตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระจากสสส.

0: น้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
1: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
2: ป้าป๋าคือยอดมนุษย์ป้าดูแลหนูได้ป้าป๋าเก่งที่สุดถ้าป้าป๋าไม่ป่วย
3: กรุงเทพประกันชีวิต
4: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
5: มาทำอะไรสนุกสนุกกันนี่เลยแบงแบงฟรีซเซ็ตแซกเก็ตเจ็ดเซ็ตไฟเซ็ต
6: แบงแบง
7: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
6: yeah!
8: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่าย
9: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะอัยการกองคดียาเสพติดและย้ายไปดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวที่จังหวัดระยองพบเยาวชนถูกชักจูงไปเป็นเครื่องมือของเครือข่ายยาเสพติดจำนวนมากส่งผลให้ก่อเหตุรุนแรงในกลุ่มเยาวชนมากขึ้นแต่พระองค์เห็นว่าเด็กควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิเด็กโปร่งนำกระบวนการบำบัดฟื้นฟูเพื่อให้เด็กเข้าร่วมและต่อยอดให้เป็นอาชีพได้ในอนาคตหลังจากเด็กเข้ากระบวนการพบว่าไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีกติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ้วเจริญวงศ์ครับ
10: ในช่วงปี 2563 ถึง 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองได้ทรงนำศาสตร์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาใช้กับเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชนจังหวัดระยองโดยโซนเกษตรพระองค์ประทานชื่อยุวะสิริพัฒน์
11: นี่ก็เป็นแปลงอดีตนายกได
12: ้นี่ก็เป็นผักสลัดนี่ก็จะเพาะเป็นผักสลัดลองปลูกบางครั้งแล้วก็มีเป็นผักขึ้น
11: ต้นทุนมาผสมพวกกากมะพร้าวก็แกลบนี่ดี
12: เลยดีไม่โอเคเลย
10: พระองค์ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาด้วยพระองค์เองโดยนำเยาวชนไปศึกษาดูงานก่อนพระองค์จะร่วมกิจกรรมสำรวจพื้นที่เพื่อให้เด็กเขียนโครงงานที่น่าสนใจและค้นหาตัวตนให้พบและย้ำว่าทุกคนสามารถทำอาชีพได้หลายอย่าง
13: น้องๆทุกคนก็เรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำมีความสำคัญมากใช่ไหมคะแล้วก็ในพื้นที่บ้านเป็ดในเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ติดป่าชายเลนเนาะป่าที่ต้องอนุรักษ์ก็คือป่าชายเลนเพราะเป็นแหล่งอาชีพประมงและตรงที่เราไปกันที่บ้านเป็ดในเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องน้ำเค็มเอ่อล้นก็จะต้องมีการใช้การบริหารจัดการน้ำ

Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตัน

0: รำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: วันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำครับ7อาหารไขมันสูงนะครับคนที่เป็นโรคไขมันสูงควรหลีกเลี่ยงนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนชอบมาถามหมอหมีนะครับว่าดิฉันเป็นโรคไขมันสูงแล้วจะต้องงดอะไรบ้างแล้วก็บางทีงดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทานของมันของทอดแล้วทำไมไขมันเราไม่ลงนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าไอ้7อาหารเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยตัวดีเลยครับ7อย่างเนี่ยครับถ้าทานแล้วเนี่ยไขมันคอเลสเตอรอลขึ้นกระฉูดแน่นอนนะครับในปัจจุบันพบว่ามีคนเป็นโรคไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจเกิดจากในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีความเร่งรีบมากขึ้นทำให้เวลาในการเลือกอาหารในการกินอาหารเนี่ยลดลงนะครับทำให้ไปเลือกอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็ออกกำลังกายลดลงทำให้ไขมันเนี่ยไปสะสมในเส้นเลือดมากขึ้นเกิดโรคไขมันโลหิตสูงนะครับหลายคนที่เป็นโรคไขมันสูงนะครับมาพบหมอหมีก็จะส่วนมากจะไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีอาการนะครับหมอหมีต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยจะไม่แสดงอาการนะครับแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานทำให้ไขมันสูงนานๆนะครับจะส่งผลเสียทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจวายไตวายเรื้อรังหรือว่าพวกหลอดเลือดสมองนะครับตีบแตกตันทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกันได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับจำเป็นที่จะต้องควบคุมให้ลงมาในระดับปกตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้สำหรับใครยังไม่รู้นะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคไขมันโลหิตสูงหรือเปล่าแล้วก็ตรวจประจำปีมาแล้วก็มีผลเลือดออกมาแล้วแล้วยังงงนะครับว่าเอ๊ะเป็นโรคไขมันสูงหรือเปล่านะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับการแปลผลเลือดเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเป็นโรคไขมันสูงแล้วจำเป็นที่จะต้องควบคุมอาหารแล้วนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่า7อาหารนั้นน่ะมีอะไรกันบ้างครับอันที่1เนยเทียมหรือมาการีนนะครับซึ่งจะเป็นส่วนประกอบของพวกอาหารเบเกอรี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมปังครัวซองเค้กคุกกี้โดนัทนะครับพวกอาหารเหล่านี้ครับจะมีส่วนประกอบของเนยเทียมแล้วก็มาการีนที่เยอะนะครับซึ่งไอเนยเทียมกับมาการีนเนี่ยจะมีองค์ประกอบของไขมันทรานส์ที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนก็สงสัยครับว่าเอ๊ะไขมันทรานส์คืออะไรนะครับไขมันทรานส์คือไขมันที่ได้จากพืช นะครับแต่นำมาสังเคราะห์ใหม่โดยการเติมไฮโดรเจนลงไปนะครับทำให้มันเนี่ยแข็งมากขึ้นเก็บได้นานมากขึ้น

เกอรี่ต่างๆพวกอาหารเหล่านี้พวกขนมอบอะไรต่างๆที่มีส่วนผสมของเนยเทียมแล้วก็มาการีนนะครับรับรองว่าถ้าลดไปได้เนี่ยไขมันลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่2ครีมเทียมหรือว่าคอฟฟี่เมดนะครับที่เราชอบเติมกันในกาแฟหรือว่าในชานะครับหลายคนไม่รู้นะครับว่าไอ้ครีมเทียมเนี่ยเป็นตัวที่มีไขมันสูงเลยทีเดียวครับครีมเทียมจะมีองค์ประกอบของไขมันทรานเนี่ยสูงมากๆเลยครับถ้าทานเข้าไปรับรองว่าไขมันหรือว่าคอเลสเตอรอลของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนจะไปเพิ่มทั้ง LDL แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายของเรานะครับหลายคนที่มาบอกหมอว่าเอ้ยดิฉันหรือว่าผมเนี่ยไม่ได้ทานของทอดหรือว่าของมันเลยทำไมไขมันไม่ลงสักทีนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยทานกาแฟแต่ทานกาแฟเช้าแล้วก็ทานตอนบ่ายอีกบางคนทานก่อนนอนอีกรอบนึงนะครับโอ้โหแล้วก็เติมคอฟฟี่เมดหรือว่าครีมเทียมเนี่ยโอ้โหเติมเยอะมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าใครติดกาแฟนะครับแนะนำว่าให้ทานเป็นกาแฟดำจะดีที่สุดนะครับกาแฟดำโดยที่ไม่เติมพวกครีมเทียมลงไปก็จะช่วยให้ไขมันในโลหิตหรือว่าคอเลสเตอรอลของเราลดลงได้นะครับลองทำดูครับรับรองว่าลดลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่3ครับของทอดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูทอดไก่ทอดเฟรนช์ฟรายต่างๆนะครับอันนี้ให้งดเลยครับเพราะว่าอาหารทอดต่างๆก็จะประกอบด้วยไขมันที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราทานเข้าไปก็จะส่งผลทำให้คอเลสเตอรอลของเราสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้ง LDL ไตรกลีเซอไรด์นะครับโอ้โหอันนี้พุ่งกระฉูดเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ก็พวกขนมขบเคี้ยวด้วยนะครับที่เราซื้อตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยอันนี้ก็ทอดเช่นกันนะครับดังนั้นอันนี้จะต้องหลีกเลี่ยงแนะนำว่าให้เราประกอบอาหารอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นเพิ่มขึ้นลดการทอดลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตุ๋นก็ได้ต้มก็ได้นึ่งก็ได้หรือว่าเป็นอาหารจำพวกยำมากขึ้นเนี่ยทานอาหารพวกนี้มากขึ้นนะครับก็จะทำให้ไขมันของเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรับรองเลยครับงดทอดมากขึ้นทานอาหารที่ทอดน้อยลงนะครับไขมันเราก็จะดีขึ้นครับต่อมาอาหารชนิดที่4ครับเนื้อสัตว์ที่ติดมันนะครับมีควรหลีกเลี่ยงเลยครับไม่ว่าจะมีหมูติดมันขาหมูคากินะครับโหนี้ไขมันสูงมากๆเลยครับต้องลดลงนะครับแล้วก็พวกไก่นะครับหนังไก่นี้เราไม่เอากินไก่เนื้อไก่อย่างเดียวครับพวกหนังไก่เนี่ยโหเอาออกไปได้เลยครับแล้วก็พวกเนื้อวัวที่ติดมันอะไรต่างๆนี้เราโหงดเลยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงพวกเนื้อสัตว์ที่ติดมันเพราะว่าเนื้อสัตว์ที่ติดมันเนี่ยมันก็จะมีไขมันสูงเช่นกันนะครับส่งผลทำให้เราไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงนะครับไม่ลงสักทีนะครับให้เราไปเลือกโปรตีนอื่นๆนะครับถ้าจะเป็นเนื้อสัตว์ก็จะเป็นพวกเนื้อปลาก็จะดีที่สุดนะครับปลาต้มปลานึ่งเงี้ยทานได้เลยครับก็จะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับต่อมาอาหารชนิดที่5น้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าวนะครับหมอหมีต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ำมัน2ชนิดนี้แม้ว่าจะเป็นน้ำมันที่ได้จากพืช นะครับแต่มีส่วนประกอบของไขมันอิ่มตัวที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราบริโภคเข้าไปเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าไขมันในเลือดของเราคอเลสเตอรอลในเลือดของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนครับดังนั้นควรหลีกเลี่ยงเลยครับทั้งน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันมะพร้าวแนะนำว่าถ้าเราจะประกอบอาหารเนี่ยครับควรเลือกใช้น้ำมันพืชชนิดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันงาน้ำมันลำข้าวนี้ใช้ได้เลยครับไขมันอิ่มตัวน้อยมากๆนะครับก็แล้วก็ส่งผลดีต่อร่างกายทำให้ไขมันในโลหิตของเราลดลงครับต่อมาอาหารชนิดที่6นะครับอาหารจำพวกไข่ต่างๆนะครับเป็นอาหารที่ยอดฮิตมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนเนี่ยนำมาประกอบอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดนะครับเจียวหรือว่าทำมาเป็นไข่ดาวนะครับเป็นอาหารยอดฮิตของคนไทยเลยครับต้องบอกกันครับว่าไข่เนี่ยก็จะประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันนะครับคือไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงนะครับในไข่แดงเนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลมากกว่าไข่ขาวนะครับดังนั้นแนะนำว่าถ้าสำหรับใครที่อยากทานไข่แล้วเป็นโรคไขมันสูงเนี่ยแนะนำว่าให้ทานไข่ขาวก็จะดีกว่านะครับไข่แดงเนี่ยให้ลูกหลานไปนะครับเราทานแต่ไข่ขาวพอนะครับแล้วก็นอกจากนี้ชนิดของไข่ก็สำคัญเช่นกันนะครับไข่นกกระทาก็จะมีคอเลสเตอรอลสูงมากกว่าไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนะครับดังนั้นไข่นกกระทาโหเล็กนิดเดียวใช่ไหมฮะกินไม่อิ่มสักทีบางทีกินทีเนี่ยโหกิน 5-6 ลูกเลยทีเดียวนะครับแนะนำว่าถ้าจะเลือกไข่เนี่ยทานเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็จะดีกว่าทานไข่นกกระทานะครับนอกจากนี้การนำมาประกอบอาหารก็สำคัญเช่นกันนะครับไข่ต้มก็จะมีคอเลสเตอรอลน้อยกว่าพวกไข่เจียวแล้วก็ไข่ดาวนะครับดังนั้นใครที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงแนะนำว่าทานเป็นไข่ต้มก็จะดีที่สุดแล้วก็ทานเป็นไข่ขาวก็จะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครอยากฟังรายละเอียดนะครับว่าการทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าวิธีทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับวันหนึ่งควรทานเท่าไหร่นะครับอาทิตย์หนึ่งทานเท่าไหร่ทานอันไหนดีที่สุดนะครับเดี๋ยวลองคลิกไปฟังดูครับรับรองได้ประโยชน์แน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่7อาหารชนิดสุดท้ายแล้วครับคืออาหารทะเลนะครับพวกกุ้งพวกปูพวกปลาหมึกนะครับ
ยิ่งเป็นพวกมันกุ้งมันปูนี่ต้องบอกเลยครับว่าไขมันสูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราทานบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงมากๆคอเลสเตอรอลสูงมากๆนะครับส่งผลเสียต่อร่างกายนะ

0: ดังนั้นถ้าเราจะทานอาหารทะเลแนะนำว่าทานเป็นเนื้อปลาจะดีที่สุดถ้าเป็นปลานึ่งได้ก็จะดีมากๆเลยทีเดียวครับจะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับและนี่คืออาหารทั้ง7ชนิดนะครับที่ไขมันสูงคนที่เป็นคอเลสเตอรอลควรหลีกเลี่ยงนะครับลองนำไปปฏิบัติกันดูครับหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้รับรองได้เลยครับว่าไขมันในเลือดของคุณเนี่ยลดลงแน่นอนนะครับนอกจากควบคุมอาหารแล้วอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายจะช่วยลดไขมันช่วยลดความดันแล้วก็บำรุงหัวใจให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: คอเลสเตอรอลคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

9ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวเนี่ยผมเริ่มจากข้อที่1ก่อนเลยนะครับข้อที่1คือมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่าอิ่มตัวนะครับเวลาฟังประโยคแบบนี้ก็คือเวลามีคนบอกว่าเอ้ยน้ำมันรำข้าวนะครับเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะครับบางคนบอกว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีไขมันไม่อิ่มตัวอย่างเดียวผมบอกไม่ใช่นะครับถ้าเราไปดูโครงสร้างจริงเนี่ยน้ำมันรำข้าวนะครับมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวนะครับดังนั้นก็โอเคเราก็รู้เลยว่าถ้ามีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมากเนี่ยมากกว่านะครับก็แสดงว่ามันน่าจะดีต่อหัวใจสุขภาพหัวใจนะพอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเราก็อ๋อโอเคงั้นแสดงว่าเราก็น่าจะกินได้ถูกต้องครับดังนั้นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติได้กินได้แต่เราต้องเข้าใจสิ่งหนึ่งก่อนนะครับน้ำมันรำข้าวที่เราบอกว่ากินได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่านะครับเราสามารถเก็บกินได้แบบไม่จำกัดก็ไม่เชิงขนาดผมแนะนำว่าน้ำมันรำข้าวสามารถนำไปประกอบอาหารได้สามารถรับประทานได้สามารถเอาไปทำเบเกอรี่ได้สามารถเอาไปทอดไปผัดได้นะครับแต่ว่าเราก็ใช้น้อย

สุดเท่าที่จําเป็นละกันนะครับถ้าเกิดจะให้ผมเลือกมากกว่านะครับประสบการณ์ส่วนตัวผมนะผมว่าน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้ำมันมะกอกเนี่ยอาจจะกินนะครับในปริมาณที่มากกว่าได้อย่างเช่นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้ํามันมะกอกอาจจะกินวันละ 1-2 ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอันนี้อีกทีนึงแต่แค่บอกว่าน้ำมันรำข้าวสามารถนำไปประกอบอาหารได้แบบสบายใจแล้วก็มีงานวิจัยว่าดีต่อสุขภาพหัวใจเพราะว่าเขาอ้างเหตุผลว่ามีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวอันนี้คือข้อที่1 นะครับข้อ2ก็คือมีวิตามินอีประมาณ 29% ของปริมาณที่ร่างกายต้องการนะผมให้ทีมงานขึ้นหัวข้อไว้ว่า 29% DV ก็คือ DV มันย่อมาจาก Daily Value นะครับก็คือหมายความว่าใน1วันเนี่ยเราต้องการนะครับวิตามินอีนะประมาณ 100% DV นะครับอันเนี้ยแค่เราทานน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็จะพบว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีวิตามินอีนะครับถึงประมาณ 29% DV แล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะสำหรับแค่1ช้อนโต๊ะที่เราเอาไปทำประกอบอาหารนะก็แสดงว่าวิตามินอีเนี่ยที่อยู่ในน้ำมันรำข้าวจะสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะครับไอ้คนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้จะมีคนบอกว่ากินวิตามินอีเข้าไปนะจะช่วยปกป้องแสง UV ได้ด้วยจริงๆผมอยากจะบอกว่าเป็นตัวเสริมแล้วกันสรุปง่ายๆนะครับในน้ำมันรำข้าวมีวิตามินอีจากธรรมชาติดังนั้นถ้าใครจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการประกอบอาหารเนี่ยก็จะได้วิตามินอีไปด้วยนะประโยชน์ของวิตามินอีง่ายๆที่เพื่อนๆรู้จักอยู่แล้วก็คือมันต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นก็หมายความว่าเวลาผิวเราโดนแดดนะครับผิวเราก็จะเกิดอนุมูลอิสระที่ผิวพอเรารับประทานวิตามินอีเข้าไปมันก็ไปต่อต้านอนุมูลอิสระที่ผิวซึ่งเขาเลยเชื่อว่าการทานวิตามินอีนะครับร่วมกับวิตามินซีอาจจะทานร่วมกับวิตามินเอหรือว่าพวกแอสตาเซนทีเนี่ยน่าจะช่วยในการปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระที่จากแสงแดดมากระทบที่ผิวได้นี่คือประโยชน์นะครับอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจเพราะว่าคนที่บางคนอาจจะไม่ค่อยพรีเฟอร์นะครับชอบเรื่องสุขภาพภายในเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรื่องความสวยความงามเนี่ยน่าสนใจนะแค่นี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยสองข้อนี้ก็เจ๋งนะข้อแรกก็คือนะครับน่าจะส่งผลดีต่อหัวใจนะข้อ2คือมีวิตามินอีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระทั้งภายในแล้วก็ที่ผิวด้วยนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะคุณหมอทีมเคยพูดนะผลิตภัณฑ์ที่หมอทีมใช้ทำกันแดดเนี่ยจะมีอยู่2ตัวด้วยกันตัวแรกคือกันแดดอัลติเมทนะครับตัวนั้นจะใส่วิตามินอีเข้าไปแต่ไม่ได้เขียนว่าวิตามินอีนะเพราะว่าสูตรทางเคมีเขาจะเรียกว่าโทโคเฟอรอลงั้นใครอยากดูก็พิมพ์คำว่ากันแดดแล้วก็พอ Facebook ส่งลิงก์ให้นะครับหลังจากจบไลฟ์ก็ไปแอบดูนะมันก็จะเขียนว่าโทโคเฟอรอลอันนั้นก็คือเป็นชื่อยาวๆของคำว่าวิตามินอีอันนี้เพื่อนๆจะได้มีความรู้ว่าอ๋อทำไมเวลาเราไปดูยี่ห้อที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยเวลาเขาเขียนว่าโทโคเฟอรอลคืออะไรคือวิตามินอีนี่แหละนะครับข้อที่3นะครับคือเขาพบว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีประโยชน์

ยี่ห้อที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยเวลาเขาเขียนว่าโทโคฟอรัลคืออะไรคือวิตามินอีนี่แหละนะครับอ่ะข้อที่3นะครับคือเขาพบว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีประโยชน์ในการลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคำว่าลดน้ำตาลในเลือดไม่ได้หมายความว่าเอาน้ำมันรำข้าวมาเป็นยาลดเบาหวานไม่ใช่แบบนั้นนะเขาพบว่าถ้าเรากินน้ำมันรำข้าวอาจตีซะ1ช้อนชาครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก่อนมื้ออาหารนะครับเขาพบว่าจะลดนะน้ำตาลหลังจากมื้ออาหารหมายความว่าพอเรากินอาหารไปเสร็จปุ๊บเราไปเจาะเลือดดูเนี่ยเทียบกันระหว่างคนที่กินกับไม่กินน้ำมันรำข้าวเขาพบว่าคนที่กินน้ำมันรำข้าวก่อนมื้ออาหารนะครับสักครึ่งช้อนโต๊ะละกันนะครับก็จะลดนะครับปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือดหลังจากมื้ออาหารได้ 15% นะดังนั้นคอนเฟิร์มนะครับว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมันช่วยได้บางส่วนช่วยได้บางส่วนนะแต่ผลสุดท้ายนะผมเคยพูดไว้ในคอร์สเทคนิคพิชิตเบาหวานผมบอกกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากที่จะลดน้ำตาลในเลือดไม่ใช่พยายามจะกินยาอย่างเดียวไม่ใช่พยายามจะออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับไม่ใช่พยายามจะหาสมุนไพรที่รักษาเบาหวานนะครับกลับไปต้นเหตุเลยครับพอเรากินข้าวข้าวจะย่อยเป็นแป้งพอเรากินแป้งแป้งจะย่อยเป็นน้ำตาลดังนั้นน้ำตาลที่ได้จากอาหารได้จากแป้งได้จากข้าวเนี่ยมันทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นถ้าเราทำที่สาเหตุก่อนคือลดข้าวไปน้ำตาลลงหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยแล้วฉันจะกินอะไรนะสิ่งที่เราสามารถกินเข้าไปได้นะครับโดยที่ไม่ส่งผลต่อน้ำตาลก็คือกินผักใบเขียวพวกนี้จะไม่ค่อยมีแป้งอยู่แล้วกินเนื้อสัตว์ทุกๆชนิดจะมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลักอยู่แล้วนะครับดื่มน้ำเปล่าแบบนี้จะไม่ได้ทำให้น้ำตาลขึ้นดังนั้นเราแค่ลดข้าวแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็นบางมื้อนะครับลดลงช้าๆแล้วผลสุดท้ายพอน้ำตาลที่เข้าสู่กระแสเลือดน้อยระดับน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงอันนี้เป็นการรักษาที่สาเหตุเลยนะครับใครชอบเรื่องเทคนิคพิชิตเบาหวานอยากไปเรียนต่อก็พิมพ์ CF แล้วก็เสร็จปุ๊บรอให้ Facebook ส่งลิงก์ทางอินบ็อกซ์ก็จบไลฟ์นี้ก็ค่อยไปคุยกับทีมงานเรื่องราคาพิเศษนะครับข้อที่4นะครับคือน้ำมันรำข้าวเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยคำว่าคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยในงานวิจัยเขียนนะครับว่าลด LDL ได้ประมาณ 6.9 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะอะไรสมมติอ่ะเมื่อวานนี้มีคนถามผมมาคนนึงเป็นนักเรียนในคอร์สครับเขาบอกว่าไขมันเขา LDL เนี่ยสูงประมาณ150ลดไป 6.9 ก็คือลงไม่เยอะนะครับแต่อย่างน้อยนะครับเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยความเชื่อเก่าๆเนี่ยที่เราเคยเชื่อว่าการทานน้ำมันจากพืชจะเพิ่ม LDL กับกลายเป็นว่าในงานวิจัยนี้เขียนกับการนะครับเขาพบว่าคนที่ใช้น้ำมันรำข้าวประกอบอาหารครับมี LDL ที่ลดลง 6.9 แสดงว่าที่เราเคยเชื่อว่ามันเพิ่มขึ้นมันกลับตรงกันข้ามครับกลับทำให้ LDL ลดลงได้บางคนบอกว่าอยากทราบเหตุผลง่ายๆแบบนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติส่วนนี้มันก็เข้าไปนะครับลดการอักเสบในร่างกายพอการอักเสบในร่างกายลดลงร่างกายในส่วนของตับก็ผลิต LDL นะครับน้อยลงเช่นกันดังนั้นความเชื่อที่เคยเชื่อไว้แต่โบราณว่าถ้าเรากินอาหารเข้าไปจะทำให้ไขมันสูงเสมอโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงผมบอกว่าไม่จริงเสมอไปครับในปัจจุบันเรารู้แล้วว่าเกือบทั้งหมดของคอเลสเตอรอลที่เกิดขึ้นในกระแสเลือดเกิดจากตับนะครับสร้างขึ้นมาดังนั้นพอเรารู้ว่าเฮ้ยตับจะสร้างขึ้นมาเมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นกินข้าวแป้งน้ำตาลเกินความจำเป็นเราลดข้าวแป้งน้ำตาลลงนะครับเติมน้ำมันเข้าไปเป็นน้ำมันจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่น้ำมันสังเคราะห์นะครับพอเราทานน้ำมันจากธรรมชาติเข้าไปมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยผลิต LDL ลดลงนะครับโอ้พอ LDL ลดลงปุ๊บก็เลยส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจน้อยลงนะฮะก็เป็นลำดับถัดมาข้อที่5นะครับคือเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดที่เรียกว่า HDL หรือว่าที่เราติดปากกันว่าไขมันดีไขมันดีนะก็คือตัว HDL เนี่ยเขาพบว่าเวลาทานน้ำมันรำข้าวเนี่ยทำให้ HDL เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยผมเคยพูดเลยว่าเวลาทานไข่แดง HDL จะเพิ่มขึ้นทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น HDL จะเพิ่มขึ้นทานน้ำมันมะกอก HDL จะเพิ่มขึ้นตอนนี้มีอีกตัวนึงครับทานน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติ HDL เพิ่มขึ้นเยอะไหมไม่เยอะมากนะเพิ่มประมาณ 6.6 อย่างคนที่ถามเมื่อวานเนี่ยเขามี HDL อยู่ประมาณ60กว่าอยู่แล้วนะครับเพิ่มไป 6.6 ก็คือเพิ่มอีกไปอีกสัก 10% ก็ไม่ได้เยอะมากแต่อย่างน้อยครับมันทำให้เราสบายใจว่าอ๋อที่เราเคยมีความเชื่อว่ากินน้ำมันพืชเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ไขมัน HDL ลดลงกลายเป็นทางกลับกันนะครับไขมัน HDL ที่เป็นไขมันดีที่เราเรียกกันบ่อยๆเนี่ยมันกลับเพิ่มขึ้นหลังทานน้ำมันรำข้าวแต่ว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ไขมันดีขึ้นก็น่าจะส่งผลดีต่อหลอดเลือดหัวใจแล้วก็สมองนะครับในทางกลับกันนะ6ก็คือลดการอักเสบของผิวจากแสง UV นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแสง UV นะครับเข้ามากระทบที่ผิว

หรือตามหลักเนี่ยสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ก็ตั้งแต่ร่มสีเข้มนะครับหมวกปีกนะครับโดยที่ปีกเนี่ยความกว้างของปีกเนี่ยต้องมากกว่า3นิ้วขึ้นไปเพื่อให้มันสามารถบดบังแสงแดดถึงคอได้แต่เวลามันมากระทบที่หน้ากับที่ผิวส่วนเกินเนี่ยเราก็จะพยายามทากันแดดเนาะ SPF 50เราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาทาก็ต้องทาประมาณเท่ากับเหรียญ10บาทให้ทั่วหน้าแล้วก็ทาที่แขนด้วยนะครับในปริมาณส่วนหนึ่งเลยแล้วถ้าโดนแดดบ่อยๆเราก็ต้องทาครีมกันแดดทุกๆ 2-3 ชั่วโมงถ้าโดนน้ำกับทุกๆ30นาทีอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับแต่มีอันนึงที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันเลยเขาพบว่าเวลาที่เรารับประทานวิตามินอีวิตามินซีวิตามินเอพวกนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่ากันแดดจากภายในนะครับเป็นวิตามินกันแดดแล้วกันที่เขาชอบพูดกันเป็นวิตามินกันแดดก็คือวิตามินซีวิตามินอีวิตามินเอแอสซาเซนทีนี่แหละนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่ชอบกินวิตามินแบบนี้ทำยังไงผมมีให้นะเขาบอกว่ามีงานวิจัยตอนเดือนกุมภาพันธ์2012นะครับจำชื่องานวิจัยยาวๆไม่ได้แล้วนะครับแต่เขาพบว่านะครับเวลาที่เราเอาน้ำมันรำข้าวนะน้ำมันรำข้าวเลยนะแบบจากธรรมชาติเลยนะครับทาที่ผิวนะครับติดต่อกันทุกวันเลยก่อนออกแดดนะครับ28วันเขาพบว่ามันจะลดความแห้งกร้านมันจะลดการอักเสบจากแสง UV แล้วมันก็เพิ่มความยืดหยุ่นของผิวด้วยนั่นก็หมายความว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยไม่ใช่แค่ปกป้องแสง UV เท่านั้นนะครับมันยังเข้าไปบำรุงแล้วก็ทำให้มีความยืดหยุ่นของผิวด้วยอันนี้คือเหตุผลนะว่าทำไมเฮ้ยพอผมเห็นงานวิจัยเนี้ยน่าสนใจมากเลยก็ไปถามอาจารย์ว่าเราสามารถเอาน้ำมันรำข้าวเนี่ยใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ไหนได้อาจารย์บอกว่าจริงๆน้ำมันรำข้าวเนี่ยเวลามันใส่ไปในผลิตภัณฑ์มันจะมีข้อเสียหนึ่งอย่างอันนี้ผมบอกข้อเสียให้นะครับข้อเสียของน้ำมันรำข้าวคือพอมันใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์มันจะทำให้คนที่ผิวมันเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าหน้ามันมากขึ้นดังนั้นผมก็เลยแยกโปรดักต์ชัดเจนเลยครับถ้าเป็นกันแดดอัลติเมทจะเหมาะสำหรับคนผิวค่อนข้างมันคนที่เป็นผิวแห้งก็เลยใช้เป็นกันแดดที่ชื่อว่าเพียวไวท์นะครับกันแดดเพียวไวท์เนี่ยหน้าตาปัจจุบันจะเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวอีก3เดือนมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วกันแดดเพียวไวท์เนี่ยถ้าใครไปดูข้างหลังนะครับผมจะเขียนเป็นตัวเล็กๆไว้นะครับว่าใส่สารสกัดจากน้ำมันรำข้าวนะครับช่วยให้ผิวเนียนนุ่มนะครับถ้าใครเป็นคนผิวแห้งผมแนะนำใช้แบบนี้อันนี้สำหรับทาหน้านะไม่ใช่ทาตัวนะครับสำหรับทาหน้านะครับถ้าใครอยากดูแบบอ่านดูว่าข้างหลังมันเขียนจริงไหมก็พิมพ์คำว่ากันแดดแล้วก็เสร็จปุ๊บเดี๋ยว Facebook ส่งลิงก์ให้แล้วก็ไปดูแล้วกันนะข้อ7นะครับการอักเสบนะครับข้อ7คือลดการอักเสบนะมันจะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าโอริซานอลนะฟังผ่านๆแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินในโฆษณาแล้วนะครับจะมีแบรนด์นึงแล้วกันนะผมจำชื่อแบรนด์ไม่ได้นะเขาก็จะพูดว่าในน้ำมันรำข้าวของเขาเนี่ยจะมีสารตัวนึงชื่อว่าโอริซานอลอยู่นะครับหลายคนคุ้นหูเสร็จปุ๊บก็จะถามว่าอ้าวแล้วมันช่วยอะไรมันช่วยลดการอักเสบได้นะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานน้ำมันรำข้าวอาจจะใช้ประกอบอาหารหรือรับประทานก่อนมื้ออาหารก็ตามนะครับเขาพบว่าสารโอริซานอลตัวนี้มันจะไปลดการอักเสบในร่างกายได้อีกตัวนึงที่ไม่ใช่โอริซานอลอย่างเดียวนะครับแล้วในโฆษณาไม่พูดไว้เขาชื่อว่าสารโทโคไตรอีนอลนะครับโทโคไตรอีนอลฟังผ่านๆก็พอนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีโอริซานอลมีโทโคไตรอีนอลเนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดังนั้นเวลาที่เราเคยเชื่อว่าเฮ้ยเราต้องทานผัก7สีเท่านั้นถึงจะสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ผมอยากจะบอกนะครับในไข่ก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับในไข่ไก่นะครับในน้ำมันก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเช่นกันนะครับในชาเขียวที่ผมเคยพูดไปในกาแฟในโกโก้มีเยอะมากเลยนะครับดังนั้นเราไม่ได้จำกัดความรู้อยู่แค่เฮ้ยสารต่อต้านอนุมูลอิสระต้องมาจากผัก7สีเท่านั้นไม่นะครับเรารู้แล้วว่าในน้ำมันก็มีเช่นกันนะข้อที่8อันนี้ผมชอบมากนะครับข้อ8ก็คือลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งนะครับใช่ครับหลายคนอาจจะบอกว่าเวลาที่มีไขมันในร่างกายหมอทีมเคยไลฟ์ไว้เมื่อ1ปีที่แล้วว่าเวลามีไขมันในร่างกายเนี่ยจะกระตุ้นการเกิดมะเร็งอย่างน้อย11ชนิดนั่นคือไขมันที่อยู่เป็นไขมันสะสมนะผมอยากจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันลองสังเกตดูนะครับเวลาที่เรากินน้ำมันเข้าไปมันเข้าไปอยู่ในร่างกายนะครับแล้วก็ทำงานในส่วนที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินข้าวกินแป้งกินน้ำตาลนะครับเกินความจำเป็นปุ๊บร่างกายก็จะเปลี่ยนไอ้ข้าวแป้งต่างที่เกินความจำเป็นเนี่ยดูดซึมเข้าไปในร่างกายแล้วก็เปลี่ยนอยู่ในรูปของไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์แล้วเป็นไขมันสะสมที่ทำให้เราอ้วน
นะมีรอบเอวมีต้นแขนต้นขามีเหนียงนะครับวันนี้ก็มีเพิ่งมีคนมาฉีดเมโซแฟตในการสลายไขมันไปนั่นก็คือส่วนเดียวกันนะครับก็คือเป็นไขมันสะสมที่เราไม่ต้องการนะครับอันนั้นจะเป็นส่วนที่กระตุ้นการเกิดมะเร็งได้บางชนิดนะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติจริงๆนะครับหรือน้ำมันปลาแซลมอนพวกนี้ก็ตามนะพวกโอเมก้า3เนี่ยเขาพบว่านะครับ

มันจะช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งนะครับแล้วถ้าเราเจาะเข้าไปนะครับเอ๊ะมันมีงานวิจัยนะครับของน้ำมันรำข้างเดียวไม่มีนะครับมีงานวิจัยอันนี้เป็นงานวิจัยในสัตว์นะครับงานวิจัยในคนยังมีเขามีงานวิจัยในสัตว์ว่านะครับไอสารโทโคไตรอีนอลที่ผมพูดไว้ในข้อ7เนี่ยเขาพบว่านะครับมันทำปฏิกิริยาในสัตว์ในการลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมในสัตว์นะครับมะเร็งรังไข่ในสัตว์มะเร็งปอดในสัตว์มะเร็งตับในสัตว์มะเร็งตับอ่อนในสัตว์แล้วก็มะเร็งสมองนะครับหลายคนบอกว่ามีงานวิจัยในคนไหมยังมีค่อนข้างน้อยแต่ผมเชื่อว่านะครับเนื่องจากเรารู้แล้วว่าเทรนด์รุ่นใหม่สังเกตไหมครับว่าเทรนด์รุ่นใหม่เนี่ยคนส่วนใหญ่จะพยายามเน้นกินที่ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดนะครับรวมถึงน้ำมันพวกนี้ทุกคนก็จะเริ่มกินน้ำมันที่เป็นผ่านกรรมวิธีใส่ไฮโดรเจนน้อยลงแล้วก็มาเริ่มเทรนด์เกี่ยวกับพวกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินค่อนข้างเยอะคือน้ำมันหรืออาหารอะไรก็ตามคนเริ่มรักสุขภาพนะครับเพราะรู้ว่าตัวเองต้องอยู่ไปอีกนานนะก็เริ่มนะใส่ใจมากเลยว่าเขาก็เลยเริ่มมีงานวิจัยพวกนี้มากขึ้นครับซึ่งผมว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารที่ลดความเสี่ยงของมะเร็งเนี่ยก็จะเริ่มมาทำในคนมากขึ้นเดี๋ยวเราก็รอต่อไปนะครับถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับข้อที่9นะครับคือน้ำมันรำข้าวเนี่ยสามารถทำอาหารได้หลากหลายกว่านะครับมีคนเคยถามไว้อันนี้คำถามดีนะครับผมยังจำได้อยู่เลยนะครับมีคนถามว่าถ้าเกิดจะเอาไปต้มไปผัดใช้อะไรบ้างผมบอกว่าใช้ได้หมดนะครับถ้าเอาไปต้มไปผัดเนี่ยมันใช้ความร้อนไม่สูงมากน้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้น้ำมันรำข้าวก็ได้แต่ถ้าจะเอาไปทอดเลยนะทอดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ความร้อนสูงเอาไปทำเบเกอรี่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอบด้วยอุณหภูมิตั้งแต่170องศาขึ้นไปก็ถือว่าค่อนข้างสูงตามหลักวิชาการนะครับดังนั้นในบรรดานะครับถ้าเป็นของทอดความร้อนสูงกับเบเกอรี่นะผมแนะนำเป็นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติดีกว่านะเพราะว่าความคงทนต่อความร้อนจะสูงกว่านะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเห็นคุณหมอพูดตลอดเลยว่ามีน้ำมันที่ผ่านกรรมวิธีกับน้ำมันธรรมชาติให้ดูตรงไหนให้ดูคำว่า refine นะครับ refined นะถ้ามีคำว่า refine oil ขึ้นมานะครับแสดงว่าน้ำมันนั้นน่าจะมีกระบวนการการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อทำให้มันทนต่อความร้อนมากขึ้นสังเกตไหมครับน้ำมันมะกอกจริงๆเนี่ยเขาไม่แนะนำให้ไปทอดแต่ในปัจจุบันก็มีคนเอาน้ำมันมะกอกไปทำเป็น refine oil นะครับให้มันทนความร้อนได้จริงน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเอาทอดก็ไม่ค่อยดีนะครับก็มีคนเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยไปทำอีกรอบนึงให้กลายเป็น refine oil เช่นกันนะครับซึ่งผมไม่ค่อยแนะนำกินน้ำมันแบบนี้เพราะว่ามันมีการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อให้ทนความร้อนเนี่ยมันไปเปลี่ยนโครงสร้างมากน้อยขนาดไหนก็ให้หลีกเลี่ยงไปก่อนเนื่องจากข้อมูลยังไม่แน่ชัดนะครับเหมือนกันนะครับถ้าใครจะกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกินน้ำมันมะกอกนะครับหรือกินน้ำมันรำข้าวแนะนำให้เลือกที่เขาเขียนเลยว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินหรือว่าเป็นน้ำมันจากธรรมชาติ 100% ไม่ผ่านกรรมวิธีเน้นคำนี้นะครับไม่ผ่านกรรมวิธีอันนี้จะดีมาก2ข้อระวังนะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยถกเถียงกันนะยังถกเถียงกันอยู่เลยนะครับดังนั้นผมอยากจะบอกว่าเนื่องจากยังมีนักวิชาการ2กลุ่มถกเถียงกันอยู่นะครับข้อแรกนะครับของน้ำมันรำข้าวนะครับมีนักวิชาการกลุ่มนึงเขาเถียงกันว่าจริงๆแล้วในน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ดังนั้นการกินน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับจึงต้องทานโอเมก้า3เข้าไปด้วยอย่างเช่นอาจจะทานเป็นน้ำมันปลาแซลมอนที่มีโอเมก้า3หรืออาจจะทานเป็นน้ำมันรำข้าวพร้อมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นฮะน้ำมันรำข้าวบวกกับน้ำมันมะกอกนะครับแต่ผมคิดว่าจากส่วนตัวแล้วกันนะครับคือเขากลัวแบบนี้นะครับถ้าเราสงสัยเอ๊ะทำไมต้องกลัวโอเมก้า6ด้วยอันแรกเลยนะครับกอไก่นะครับเขากลัวโอเมก้า6เนี่ยไปทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบผมก็เลยไปหาดูว่าเอ๊ะมันมีรีเสิร์ชอันไหนไหมนะครับที่ยืนยันว่าเรากินโอเมก้า6จากน้ำมันรำข้าวไปแล้วทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันยังไม่มีความแตกต่างเท่าไหร่วิธีการของเขาก็คืออย่างเงี้ยเขาให้คนที่ทำการทดลองเนี่ยกินน้ำมันรำข้าวเข้าไปแล้วเขาก็เจาะเลือดดูแล้ววัดดูที่ว่าสารการอักเสบมันเพิ่มไหมเขาก็บอกว่าสารการอักเสบมันไม่เพิ่มขึ้นนั่นก็หมายความว่าการกินน้ำมันรำข้าวที่มีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ก็อาจจะไม่ได้เพิ่มการอักเสบในร่างกายอันนี้ข้อก่อไก่นะครับข้อขอไข่ก็คือบางคนเขาบอกว่ากินน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ในระยะยาวเขาก็กลัวว่าอาจจะกระตุ้นให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจนะแต่ในทางกลับกันนะครับแปลกมากเลยนะคือเขาก็ลองให้คนกินน้ำมันรำข้าวเข้าไปแล้วนะครับก่อนมื้ออาหารเอาไปปรุงอาหารแล้ววัดผลระยะหนึ่งก็ไม่เห็นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นก็คือตอนนี้ยังเป็นข้อถกเถียงอยู่แต่ในความเห็นส่วนตัวของผมคือถ้าเป็นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติผมคิดว่ากินได้ถึงแม้ว่าจะมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ก็ตามส่วนใครก็ตามบอกว่ากลัวว่า

0: เอ้ยกินไปนานๆแล้วจะมีผลเสียหรือเปล่านะครับเพราะว่านักวิชาการถกเถียงกันผมมีข้อสรุปแบบนี้ในความเห็นส่วนตัวง่ายๆคือเดือนนี้เรากินน้ำมันรำข้าวหมดไปขวดหนึ่งเดือนถัดไปเรากินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเดือนถัดไปเราก็ค่อยกินน้ำมันมะกอกอย่างเงี้ยครับเราก็วนไปแบบเนี้ยมันจะทำให้เราสบายใจมากขึ้นว่าเราไม่ได้จุ่มอยู่กับน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งอันนี้คือเทคนิคของผมนะครับอย่างเช่นมีเดือนหนึ่งผมกินน้ำมันมะกอกเดือนถัดมาผมกินน้ำมันรำข้าวเดือนถัดมาผมกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบนี้นะครับวนไปเราจะได้สบายใจว่าเราไม่ได้จุ่มอยู่กับน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งจนทำให้เราเกิดความกังวลนี่คือข้อหนึ่งที่ควรระวังนะครับก็ดูงานวิจัยต่อไปเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังถ้ามีงานวิจัยเด็ดๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะข้อที่สองก็คือน้ำมันผ่านกรรมวิธีกับน้ำมันที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันต่างกันต้องคอยระวังแบบนี้นะครับเวลาเราไปดูที่ขวดนะครับถ้าเขาเขียนว่า refined oil refined แล้วก็ตามด้วยคำว่า oil ที่เขียนว่า oil เนี่ยถ้าเขียนว่า refined oil นะครับเราเดาก่อนว่าเขาน่าจะใช้วิธีการนะครับทางเคมีในการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อทำให้มันสามารถทนต่อความร้อนสูงได้นะถ้าเจอน้ำมันแบบนี้สำหรับน้ำข้าวนะผมแนะนำให้หลีกเลี่ยงให้ดูที่เขาเขียนว่า natural oil หรือว่าเขียนว่าน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติ 100% ไม่ผ่านกรรมวิธีสังเกตอีกอย่างนึงคือเวลาที่มันไม่ผ่านกรรมวิธีเนี่ยราคามักจะสูงกว่าแปลกมากเลยนะครับน้ำมันจากธรรมชาติกับราคาสูงกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคนนิยมน้อยกว่าต้นทุนการผลิตต่อขวดเนี่ยเลยแพงกว่านะครับก็ลองดูนะครับสำหรับผมแนะนำให้กินน้ำมันจากธรรมชาติ 100% มากกว่าที่เขียนว่า refined oil อันนี้เป็นนะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวอวยพรทุกคนนะครับขอพลังอยู่กับเพื่อนๆนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ
1: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: มองพลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูดดมคล้ายกับยาหมองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยาหมองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหมองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหมองสูดพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรือการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ
2: ในอดีตชีวิตของเราเปี่ยมด้วยความสุขเราใกล้ชิดกันจับมือเดินไปด้วยกันแต่นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเรามุ่งมั่นที่จะค้นหาหนทางจวบจนวันนี้เราได้พบแสงสว่างและแล้วเราได้กลับมามีเสียงหัวเราะอุบกอดกันได้ดังเดิมใกล้ชิดกันจับมือเดินไปด้วยกันและกลับมาหายใจได้อย่างอิสระ
3: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้

0: วัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะเหรียญหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบเหรียญหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์เหรียญหัวชิงวันแคปซูล
1: ยาเหลียงฮวาชิงเวินแคปซูลเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศจีนเป็นยาต้านไวรัสในระบบทางเดินหายใจอันดับหนึ่งของจีนในรอบ18ปีที่ผ่านมาได้รับการบรรจุให้อยู่ในไกด์ไลน์ของจีนเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคระบาดของระบบทางเดินหายใจกว่า22ครั้งสามารถยับยั้งไวรัสได้หลายชนิดผ่านการทดลองในระดับเซลล์แล้วว่าสามารถยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสและลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดไข้ไออ่อนเพลียได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงสามารถใช้ป้องกันสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อผู้ที่ถูกสงสัยว่าติดเชื้อและผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเนื่องจากมีคนจำนวนมากที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้นจึงส่งผลให้คนรอบข้างมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นที่ประเทศจีนชาวจีนจึงต้องมียาเหลียงฮวาชิงเวินแคปซูลติดบ้านไว้โดยเฉพาะในช่วงที่โรคระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดอยู่เช่นโควิด-19โรคซาร์สไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกและเป็นยาตัวเดียวที่ถูกจัดอยู่ในถุงยางชีพต้านไวรัสโควิด-19ที่รัฐบาลจีนส่งให้กับนักศึกษาที่ตกค้างอยู่ทุกประเทศทั่วโลกอีกด้วยเหลียงฮวาชิงเวินแคปซูลได้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาพัฒนาจากสมุนไพรในประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่27มีนาคม2563ภายใต้ข้อบ่งใช้ดังนี้ 1. ใช้บรรเทาอาการจากไข้หวัดใหญ่ได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายน้ำมูกไอเจ็บคอปวดหัว 2. ตามความรู้การแพทย์แผนจีนใช้ช่วยขจัดพิษลดไข้บรรเทาอาการหวัดได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกไอน้ำมูกเจ็บคอเมื่อวันที่28มกราคม2563เหลียงฮวาชิงเวินแคปซูลถูกกำหนดอยู่ในกรอบแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโควิด-19 ที่รัฐบาลจีนประกาศให้ใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะสังเกตอาการทางการแพทย์และเป็นยาที่ถูกแนะนำให้ใช้มากที่สุดในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาดในประเทศจีนต่อมาในวันที่12มีนาคม2563คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศจีน CFDAได้อนุมัติให้เพิ่มข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาโควิด-19 อย่างเป็นทางการปัจจุบันบริษัทเอิร์นเวย์กรุ๊ปจำกัดกำลังดำเนินการขอเพิ่มข้อบ่งใช้นี้กับคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยจากการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเหลียงฮวาชิงเวินแคปซูลทางคลินิกแบบมัลติเซ็นเตอร์ prospective randomizedControl Trial ในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน284รายจาก23โรงพยาบาลใน9มณฑลของประเทศจีนพบว่าการเห็นผล 91.5% ทั้งยังลดระยะเวลาการเจ็บป่วยช่วยให้อัตราการฟื้นตัวของปอดดีขึ้นถึง 83.8% ที่สำคัญคือสามารถลดสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงพัฒนาสู่ระดับรุนแรงหรือวิกฤตได้ถึง 50% และยังไม่มีรายงานของอาการไม่พึงประสงค์ยาเหลียงฮวาชิงเวินแคปซูลจึงรักษาโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

0: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
1: สวัสดีค่ะดร.เฮิร์บกลับมาพบกับทุกคนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดร.เฮิร์บจะพาไปแนะนำพืชสมุนไพรที่มีชื่อว่าสาหร่ายเกลียวทองค่ะสาหร่ายเกลียวทองหรือที่รู้จักกันในนามสาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นแหล่งที่ให้ปริมาณโปรตีนสูงถึง 60-70% ซึ่งมีสรรพคุณในการกระตุ้นการทำงานของสมองและทำให้ระบบเส้นเลือดแดงแข็งแรงค่ะสาหร่ายเกลียวทองอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินอีเบต้าแคโรทีนแร่ธาตุสังกะสีแมงกานีส

0: ซิลิเนียมซึ่งจะช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่มาทำลายเซลล์ต่างๆของร่างกายและยังมีคุณสมบัติที่ช่วยปกป้องผิวต่อแสงแดดและยังช่วยในการชะลอริ้วรอยด้วยเช่นกันค่ะเราไปทำความรู้จักกับอนุมูลอิสระและวิธีการแก้ไขกันดีกว่าค่ะ
1: อนุมูลอิสระตัวการที่ทำให้เราแก่กันไวอันควรแค่เราหายใจเข้าออกก็ทำให้เกิดอนุมูลอิสระได้แล้วนั่นก็หมายความว่าเราจะแก่ลงทุกๆวินาทีเลยเพราะเจ้าอนุมูลอิสระมันจะทำลายเซลล์ในร่างกายของเรายิ่งเราอายุมากขึ้นการสร้างสารต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเราก็ยิ่งน้อยลงเพราะฉะนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์แอนตี้ออกซิแดนต์สามารถป้องกันและทำลายเจ้าอนุมูลอิสระตัวการสำคัญที่ทำให้เราแก่เร็วและยังช่วยลดริ้วรอยให้เราได้อีกด้วย
2: สุดท้ายเราก็ได้สาหร่ายเกลือทองที่มีคุณภาพมาแล้ว
3: ค่ะ
2: อยากถามว่าสาหร่ายเกลือทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
3: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
2: ่
3: สาหร่ายเกลือทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเอทเพนโททินเอทคือจำไม่ได้แล้ว
2: คือ
3: เยอะนะคะ
4: รายยาวมาก
3: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
2: ์
3: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
4: ของร่างกาย
3: ของร่างกายค่ะ
2: มันจุในอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
3: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่าง
2: แ
3: ม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเขาเท่านั้นแหละถึงจะคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
2: ้
3: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นๆเข้าไปคุณก็ขาด
4: ในสาหร่ายเกลือทองนั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายของเรามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสารอาหารที่มีครบทั้ง5หมู่ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลือทองอีกเป็นจำนวนมากแต่สารอาหารจำนวนมากมายขนาดนี้จะมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้จริงหรือเปล่าต้องถามจากคุณป้าเจมจิตกันค่ะ
5: มันดีขนาดนี้มันสามารถใช้รักษาโรคได้จริงไหมคะ
3: อาหารดีคือยาวิเศษนะฮะเพราะว่าความจริงก็คือคุณเป็นอย่างที่คุณกินถ้าคุณกินอะไรที่มันทำให้คุณอ้วนคุณก็จะอ้วนมากๆใช่ไหมอันนี้คุณกินของที่มันดีได้ถูกสุขลักษณะถูกอนามัย ครบถ้วนในตัวของมันเอง คุณก็จะได
5: ้สุขภาพที่ดี
3: สุขภาพที่ดี
5: แล้วมันสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างคะ
3: ที่เราทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์แพทย์ที่มช.นะเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานโรคเกาต์นะคะแล้วก็กับคณะวิทยาศาสตร์ก็ท่านสกัดเอามาแล้วก็ทำเป็นยารักษาโรคเริมได
2: ้ครับ
3: ค่ะเอาไปทดลองกับคนเป็นเอด
2: ครับ
3: คนเป็นเอด
2: ดีขึ้น
3: ดีขึ้นคือเอดเนี่ยไม่มียาอะไรที่จะรักษาได้
2: ครับ
3: เขาถึงบอกว่าเอดเนี่ยจะต้องรักษาด้วยอาหารเท่านั้น
2: ครับ
3: ไม่กระทั่งคนเป็นมะเร็งนะคะ
2: ครับ
3: 40%ของคนเป็นมะเร็งที่ตายเนื่องจากการขาดสารอาหาร
2: ครับ
3: ถ้าเผื่อว่าคุณไม่ขาดสารอาหารแล้วคุณมีโอกาสอยู่รอดถึง 60%
5: ยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีเคสไหนที่คุณป้าเคยลองนำสาหร่ายไปให้เขาลองดูโรคอะไรบ้าง
2: ครับ
3: ที่เล่าตั้งแต่แรกว่าคนจริงฟาร์มนี้ก็เกิดขึ้นเนื่องจากคนเป็นโรคเบาหวาน
5: ค่ะ
3: เพราะว่าน้าสาวซึ่งเป็นเบาหวานนั่นเขารู้สึกว่าดีขึ้นแล้วเราก็เลยมาทดลองกับคนเป็นเบาหวานที่กับอาจารย์แพทย์ที่มช.
2: คร
3: ับ แค่กินวันละ12เม็ดต่อวันนะฮะก็ทำให้เขารู้สึกว่าปริมาณน้ำตาลในเลือดเขาลดลงคือเขาดีกว่ายาฝรั่งอยู่ตรงที่ว่ายาฝรั่งเนี่ยจะดึงน้ำตาลในเลือดเนี่ยลงต่ำจน

0: ทั่งถึงอาจช็อกแต่ว่าสาหร่ายเกลือทองก็ดึงให้มาอยู่ในสมดุลคนที่ไม่เป็นเบาหวานไม่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลก็ไม่ดึงลงกว่านั้น ก็อยู่ในสมดุลนะคะคนที่เป็นโรคไตที่ต้องฟอกไตเขาก็รู้สึกว่าระยะการฟอกไตของเขาเนี่ยน้อยลงคืออย่างเช่นว่าเขาเคยฟอกไตตั้งใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงก็ใช้น้อยลง
1: น้ำหนักได้เยอะมาก
0: น้ำหนักที่เขาเพิ่มขึ้นเพราะว่าไตไม่สามารถที่จะควบคุมปริมาณน้ำก็น้อยลงน้ำหนักเพิ่มขึ้นน้อยลงอะไรอย่างนี้ค่ะมันเป็นสารอาหารที่เข้าไปเสริมอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราตรงที่เขาขาด
2: เหมือนปรับสมดุลให้ร่างกาย
0: คือเซลล์ไหนต้องการอะไรเขาก็จะไปเสริมให้ทำให้เป็นการซ่อมแซม
2: ส่วนที่สึกหรอ
0: ของเซลล์แต่ละเซลล
3: ์คุณป้าเจียมจิตได้ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
1: คุณป้าครับอันนี้เป็นคำถามส่วนตัวนะครับสำหรับตัวผมนะครับก็คือกินอาหารครบทุกหมู่อยู่แล้วกินผักกินผลไม้กินเนื้อสัตว์กินข้าวข้าวกล้องด้วยนะครับแล้วผมจะต้องทานสาหร่ายเกลียวทองไหมครับ
2: เพื่อทานเป็นอาหารเสริมเพราะอะไรคะ
1: ต้องทานอาหารเสริมไหม
0: คือในบางมื้อบางเวลาถ้าเผื่อเราทานอาหารไม่ครบเนี่ยส่วนใหญ่จะทานอาหารไม่ครบนะฮะถ้าเผื่อคุณทานอย่างที่คุณว่าก็อาจจะเกือบจะครบถ้วนแล้วนะคะแต่อย่าลืมว่าเอกสารทาง WHO เขาบอกว่าคุณค่าทางอาหารของสาหร่ายเกลียวทอง2เม็ดเนี่ยนะฮะ2เม็ดของ GD1 เนี่ยนะฮะเท่ากับผักหลายๆอย่าง1กิโลในแง่วิตามินเกลือแร
2: ่นี่
0: คุณอาจจะกินหมูนะแต่ในหมูนี่อาจจะมีกรดอะมิโนที่ไม่ครบก็ได้
2: ไม่ครบ18
0: ไม่ครบ18ตัวสาหร่ายเขาก็จะไปเติมให้นะคะ
2: ง่ายๆเป็นวิธีการง่ายๆที่เพิ่มสารอาหารให้ครบ
0: ค่ะเพิ่มสารอาหารให้ครบ
2: เพื่อสุขภาพที่ด
0: ีโดยทั่วไปคนที่ทำงานในเมืองเนี่ย
2: เร่งรีบ
1: จริงๆไม่มีทาง
0: เนาะไม่มีทางเลยค่ะที่จะครบ
2: ตอนเช้าแค่มื้อเช้าวีก็ขนมปัง1ชิ้นวีก็วิ่งแล้วค่ะ
1: อันนี้ทำงานคำถามส่วนตัวอีกเหมือนกันคุณป้าครับระหว่างเดินทางมานะครับผมแวะซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อสาหร่ายมากินครับแต่รู้สึกว่าแล้วสาหร่ายที่ผมกินนะครับกับสาหร่ายของคุณป้าเนี่ยสาหร่ายเกลือทองนะครับผมแตกต่างกันยังไงครับ
0: สาหร่ายเหล่านั้นก็เป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะก็มีคุณค่าทางอาหารแบบพืชนะคะบางชนิดเคยมาตรวจแล้วก็พบว่ามีปริมาณโปรตีนประมาณ 20%
1: คร
0: ับ ก็จะได้บ้างแหละ
1: พอจะได้บ้างแต่สาหร่ายเกลือทองนี่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ
0: 60% ขึ้น
1: 60% แต่ว่ามีอย่างอื่นอีกเยอะวิตามินอีกเพียบนะครับเกลือแร่นะครับแล้วก็เอนไซม์เพียบเลย
2: ที่ร่างกายของเราต้องการ
1: ยอดเยี่ยมครับ
4: ไม่น่าเชื่อนะคะว่าสาหร่ายแต้งน้ำที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่สามารถเติมเต็มสุขภาพของเราให้แข็งแรงขึ้นได้แต่ไม่ใช่แค่สุขภาพของเราเท่านั้นนะคะคุณป้าเจียมจิตบอกอีกว่าสาหร่ายเกลียวทองยังมีคุณค่าในด้านอื่นๆอีกมากมาย
5: เพียงรับออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: างชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: วันนี้มีเรื่องที่อยากให้คนไทยได้ฟังกันนะฮะคนไทยป่วยเป็นเบาหวานไขมันหัวใจกันเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่ามีประสบการณ์ตรงของคนหนึ่งเนี่ยที่เขาใช้ถังเช่าไปดูแลปรากฏว่าดีขึ้นพูดง่ายคือหายนะฮะแล้วก็วันนี้มีข้อมูลที่ว่าถังเช่าสีทองกับถังเช่าทิเบตมันต่างกันยังไงเดี๋ยวมาว่าเรื่องผลการวิจัยด้วยนะฮะที่ชี้ชัดเลยว่าถังเช่าสีทองเนี่ยมันดีกว่าหรืออย่างไรนะครับวันนี้พูดคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านคุณออยศิลาสมินนะฮะเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกท่านนึงเป็นอาจารย์พิเศษนะฮะคุณยุทธนานินสกุลปัจจุบันก็กำลังศึกษาหลักสูตรเวชกรรมและเภสัชกรรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ถังเช่าสีทองนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณออยนะฮะแล้วก็อาจารย์ยุทธนา
3: เริ่มต้นที่คุณออยก่อนดีกว่าเพราะว่าดูจากวัยแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นความอะไรนะความดันเบาหวานโรคหัวใจอะไรที่ว่าจะมาข้างต้นไปรู้จักหรือว่าไปใช้ได้ยังไงคะ
4: จริงๆแล้วไม่ได้เป็นเองนะคะแต่ว่าก็ได้ทานถังเช่าอยู่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆที่เป็นเนี่ยคือเป็นคุณแม่นะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยก็คือด้วยความที่เราเองเนี่ยให้ความสำคัญเนาะกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นแบบคุณพ่อเองคุณแม่เองอะไรเงี้ยค่ะก็จะพาไปตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถึงที่เราจะดูแลยังไงก็ตามมันก็ยังพลาดอยู่ดีซึ่งวันนึงเนี่ยเรามารู้ว่าคุณแม่เนี่ยเป็นโรคหัวใจซึ่งคุณแม่เองเนี่ยเราก็โอเคให้การดูแลโดยคุณหมอนะคะก็กินยาเยอะคนที่เป็นโรคหัวใจคงจะทราบดีว่าต้องกินยาในแต่ละมื้อในแต่ละวันมันเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่การดูแลของคุณหมอเขาก็ดูแลโดยตลอดทุกๆเดือนก็จะมีการนัดไปตรวจสุขภาพดูว่าโรคหัวใจเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ว่ามันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าคุณแม่เนี่ยคือปกติเขาก็จะออกกำลังกายบ้างนะคะก็รดน้ำต้นไม้ทำงานอะไรเบาๆนะคะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราก็อยู่บ้านพอดีคุณแม่ผลักประตูเข้ามาแล้วเขาก็ฟุบลงไปแล้วเขาก็แบบเหมือนหน้าซีดลงไปเลยแล้วเขาก็แบบเหมือนเสียงแผ่วเบาบอกว่าเหนื่อยแบบมันเหนื่อยมากแล้วเขาก็แบบฟุบลงไปอย่างเงี้ยคือช็อกหมดสติไอ้เราตอนนั้นเองก็ด้วยความอยู่บ้านด้วยเราก็แบบทำอะไรไม่ถูกอะค่ะก็รีบเข้าไปช้อนตัวคุณแม่แล้วก็แบบพยายามมองหาว่าใครจะช่วยคุณแม่ได้บ้างตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็พอดีไม่มีใครอยู่บ้านเราก็แบบพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็รอว่าผลการตรวจจะเป็นยังไงปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยออกมาก็บอกว่าคุณแม่ตอนนี้ไม่ใช่มีแค่โรคหัวใจแล้วนะคือมีทั้งโรคเบาหวานด้วยโรคความดันเพิ่มขึ้นมาไอ้เราก็แบบคือไอ้จากที่เป็นอยู่มันก็น่ากลัวอยู่แล้วอันนี้มีเพิ่มมาอีก2โรคอันนี้ก็น่ากลัวเข้าไปใหญ่เลยอะไรเงี้ยค่ะเราจะดูแลคุณแม่อย่างไรอะไรเงี้ยซึ่งคุณหมอก็บอกว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นแบบนี้คุณหมอก็บอกว่าจริงๆคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้ควบคุมอาหารบางทีแกอาจจะทานของมันของหวานอะไรเงี้ยมากจนเกินไปแล้วบางทีทําให้ไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอหนวกกับคือด้วยอายุที่คุณแม่มากขึ้นแล้วก็ด้วยช่วงแต่ก่อนเนี่ยคุณแม่ทํางานหนักมากนะคะมันก็เลยทําให้อวัยวะภายในมันก็เสื่อมไปตามอายุของแกอะไรเงี้ยจนเราก็เลยแบบ

0: ได้รับยาจากคุณหมอที่คุณแม่จะต้องทานในแต่ละวันเพิ่มมากกว่าเดิม
1: จากเดิมที่เยอะอยู่แล้ว
0: ใช่ก็คือคราวนี้ก็ต้องทานเยอะขึ้นไอเราเห็นยาเราก็แบบแทบจะเป็นลมอะนะคือขนาดเราทานเองเราคงไม
1: ่ไหวเป็นแพ็คแบบเป็นถุงอย่างนี้แ
0: หละเยอะมากค่ะ
1: ก็ต้องกินระยะยาวด้วย
0: ถูกต้องค่ะแต่ว่าพอพาคุณแม่กลับมาพักที่บ้านเนี่ยปรากฏว่าไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือคุณแม่เหมือนคนแบบโซมหนักกว่าเดิมมากแล้วก็ดูไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเอาง่ายๆคือแค่จะกินข้าวเองเนี่ยค่ะอย่างคุณแม่ในรูปเนี่ยคือยังทานไม่ได้เลยคือมือก็ยังสั่นช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยแล้วคุณแม่เองเนี่ยก็คือขนาดจะลงบันไดเนี่ยค่ะปกติแกก็จะจับราวบันไดลงมาปกติคราวนี้แกต้องใช้เหมือนก้นนะค่อยๆถัดลงมาถัดลงมาคือเราเองเห็นเราต้องค่อยเข้าไปคองแบบประคองคอยช่วยว่ากลัวว่าแกจะตกบันไดว่าอย่างนั้นเถอะไอเราก็แบบเห็นในสภาพแบบนี้ไม่ได้แล้วเราก็แบบไม่รู้จะทำยังไงวันนึงคือเรานึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเรารู้จักอาจารย์ยุทธนาซึ่งอาจารย์ยุทธนาเนี่ยเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ถังเช่าสายพันธุ์สีทองซึ่งเราก็เอ๊ะลองปรึกษาแกดูว่าจะมีอะไรที่เขาจะช่วยเราได้หรือเปล่าพอว่าวันนั้นเนี่ยเราไปคุยกับอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าโอ้โหคุณแม่อาจารย์เนี่ยคือเป็นหนักกว่าคุณแม่ของออยคือพอเราได้ฟังเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเลยเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ได้เล่าเองดีกว่าค่ะ
1: หนักกว่านี้ขนาดนี้ที่ฟังนี้ก็รู้สึกหนักแล้วนะของอาจารย์หนักกว่ายังไงฮะ
2: ก็ก่อนอื่นต้องบอกเลยครับว่าอย่างคุณแม่ของผมเนี่ยปัจจุบันอายุเกือบ70แล้วครับดังนั้นโรคที่เป็นโรคสำหรับผู้สูงอายุก็คือเบาหวานความดันหัวใจมาแบบเดียวกันเลยครับเป็นแพ็คเกจเลยแต่ที่หนักกว่าคือคุณแม่ของผมเนี่ยไม่สามารถที่จะลุกจากเตียงได้เลย
1: ติดเตียง
2: ใช่ฮะจนถึงขนาดแบบมีอาการเป็นแผลกดทับนะครับเวลาจะไปไหนเนี่ยต้องนั่งรถเข็นเลยครับ
1: คือเพราะว่าพอเป็นเบาหวานแล้วยิ่งเป็นแผลด้วยอะไรต่างๆโอ้โ
2: หเป็นได้ง่ายมากขึ้นเลยครับพอได้ฟังเรื่องจากของน้องออยแล้วเนี่ยเลยมั่นใจเลยครับว่าถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยจะสามารถช่วยให้อาการของคุณแม่ของน้องออยเนี่ยกลับมาดีขึ้น
0: ค่ะคือพอได้ถังเช่าสายพันธุ์สีทองจากอาจารย์มาบอกตามตรงนะคะว่ายังไม่กล้าให้คุณแม่ทานในณตอนนั้นเราเอาไปให้กับคุณหมอดูก่อนว่าทานควบคู่กับยาที่เขาทานอยู่เป็นประจำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าทานได้คือเราก็เริ่มใจชื้นขึ้นมาเพราะว่าเป็นสมุนไพรตัวเดียวค่ะที่สามารถทานควบคู่กับยาที่คุณแม่ทานอยู่ณปัจจุบันณตอนนั้นเนี่ยได้ด้วยปรากฏว่าพอคุณแม่เริ่มทานครั้งแรกๆเนี่ยคือเราเริ่มสังเกตเห็นอาการว่าแกเริ่มเหมือนมีใบหน้าแบบสดใสขึ้นแล้วก็แบบพอทานไประยะหนึ่งเขาเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้กินข้าวเองได้ละหลังจากนั้นไปเข้าห้องน้ำเองได้หลังๆแต่ก่อนเนี่ยที่เราเคยเห็นว่าเขาต้องค่อยๆถัดบันไดทุกๆวันเนี่ยนะเขาสามารถเริ่มค่อยๆเดินลงบันไดเองได้จนทุกวันนี้ค่ะก็คือว่าสามารถรดน้ำต้นไม้กลับมาออกกำลังกายหน้าบ้าน
1: ได้
0: ปกติเลยจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นความเปลี่ยนแปลงไปจากแบบหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆแล้วก็หลายๆคนในละแวกบ้านนะคะคือก็ไม่เชื่อว่าแกสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ดีขนาดนี้เพราะว่าคนละแวกบ้านก็คือจะสนิทกับคุณแม่เขาก็จะเห็นอาการของคุณแม่ตลอดนะคะจนตอนหลังเนี่ยเริ่มปั่นจักรยานได้แล้ว
1: หน้าตาสดใสเลย
0: หน้าตาสดใสนะคะปั่นจักรยานได้อะไรได้คือช่วงหลังเนี่ยเลยพาคุณแม่ออกไปเที่ยวไปทำบุญไปวัดคือสิ่งที่เราเห็นค่ะคือความสุขของคนที่มีอายุมากขึ้นคือส่วนใหญ่แล้วนะคะคือออยว่าออยโชคดีจริงๆว่าได้มาเจอถังเช่าสายพันธุ์สีทองถ้าไม่ได้เจอในวันนั้นก็ไม่รู้ว่าคุณแม่จะเป็นยังไง
3: แล้วเรื่องยาของหมอที่กินบอกว่าเยอะๆเป็นกรรมเนี่ยตอนนี้เป็นไง
0: ลดน้อยลง
1: แต่ก่อนอยากทราบทีนี้คุณแป้พูดถึงเมื่อตอนรายการว่าไอ้ความแตกต่างของถังเช่าสีทองกับถังเช่าทิเบตเพราะว่าเราก็ได้ยินมาบ่อยแหละถ
3: ัง
1: เช่าทิเบตมันต่างกันยังไงคะคุณสมบัติข้อดีข้อเสียของมันนะคะ
2: ครับก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนครับว่าอย่างที่เราเคยได้ยินก็คือถังเช่าทิเบตเนี่ยเป็นถังเช่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยครับถังเช่าสายพันธุ์สีทองเป็นอีกสายพันธุ์นึงที่สามารถเพาะในบ้านเราโดยเฉพาะที่เชียงใหม่นะครับซึ่งถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยมีงานวิจัยหลายงานวิจัยเลยครับที่บอกว่ามีสารสำคัญชื่อว่าสารคอไดซิปินเนี่ยมันมีสูงกว่าถังเช่าทิเบตหรือถังเช่าธรรมชาตินะครับซึ่งสารตัวนี้เองเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความดันเบาหวานหัวใจช่วยในเรื่องของระบบการไหลเวียนเลือดบำรุงตับบำรุงไตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถช่วยได้อย่างใครที่คิดเป็นคนที่นอนไม่หลับหรือหลับยากเนี่ยตัวถังเช่าสายพันธุ์สีทองจะสามารถช่วยทำให้หลับสนิทหลับลึกได้มากขึ้น
3: ครับอันนี้คืองานวิจัยนักวิจัยเข้าไปดูมาแล้วก็ได้ผลออกมาแบบนี้ว่าถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยมีสารสำคัญที่มากกว่าถังเช่าทิเบต
1: เขาควบคุมในเรื่องของการเขาเรียกอะไรการผลิตหรือว่าเวลาเราเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยใช
2: ่
1: ไหมคะ
2: ในการเพาะเนี่ยเราจะต้องเรียกว่าควบคุมทุกอย่างเลยเทียบเคียงกับธรรมชาติแต่ว่าที่แตกต่างคือถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยจะต้องเพาะในระบบปิดควบคุมทั้งแสงและอุณหภูมิเพื่อให้ได้ถังเช่าสีทองที่สามารถสร้างสารสำคัญเนี่ยได้สูง

0: ครับ
1: นะครับ
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์สรุปหน่อยฮะว่าใครบ้างที่เหมาะกับการกินถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ย
1: ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยสามารถทานได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ป่วยก็สามารถทานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นผู้ที่มีการเจ็บป่วยนะครับก็สามารถทานได้เพราะจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูระดับเซลล์เลยนะครับ
2: เรียนหนักทำงานหนักหรือแม้แต่คนป่วยทานได
3: ้ก็ทานได้ใช่
2: คือดูแลสุขภาพ
3: ใช่ค่ะแม้แต่ออยเองทุกวันนี้ก็ได้นำของคุณแม่เนี่ยมาทานด้วยเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นมันดูสดชื่นขึ้นเวลาที่เรานอนดึกตื่นเช้าเราทำงานหนักเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนเรามีแรงขึ้นเรามีความสดใสคือระบบเลือดเรามันก็จะไหลเวียนดีด้วยนะคะวันนี้ก็เลยได้สิทธิพิเศษนะคะที่เกิดหากใครหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอยากจะลองดูนะคะกับถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยวันนี้ออยก็เลยขออาจารย์ยุทธนาเนี่ยบอกว่าขอราคาพิเศษคือได้รับลด 45% ที่อาจารย์ยุทธนาเนี่ยให้ออยในตอนนั้นกับคุณแม่แต่วันนี้ออยก็เลยเอามาให้กับคุณผู้ชมด้วยเช่นกันนะคะซึ่งถ้าเกิดท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาก็อยากจะฝากไว้สำหรับใครที่แบบว่ากำลังแบบป่วยเป็นโรคเรื้อรังหรือว่าใครที่แบบมีเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพหรือว่าใครที่แบบว่าตอนนี้รู้สึกว่าอายุมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าร่างกายของเรามันไม่แข็งแรงแล้วเป็นภาระให้กับคนในครอบครัววันนี
0: ้
3: ถ้าเกิดคุณอยากจะกลับมาแข็งแรงหรืออยากจะดูแลตัวเองมากขึ้นก็แนะนำนะคะกับทางเช่าสายพันธุ์สีทองสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณได้จริงๆ
2: โทรเลยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับอาการหลุดร่วงของเส้นผมผมขาดผมแตกปลายอาการคันหนังศีรษะและมีรังแคสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งก็มาจากการใช้แชมพูและคอนดิชเนอร์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีเมื่อใช้ไปนานๆหรือล้างออกไม่สะอาดหมดจดหลังสระก็จะทำให้มีสารเคมีตกค้างที่จะเป็นอันตรายต่อเส้นผมและหนังศีรษะของเราได้ฉะนั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะหันมาใส่ใจและดูแลเส้นผมด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ผู้เชี่ยวชาญของออร่าได้ค้นคว้าวิจัยจนได้ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการดอกอัญชันนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของการทำให้ผมดกดำเป็นเงางามป้องกันผมร่วงและช่วยปลูกผมให้ดกหนาขึ้นได้มีสารแอนโทรไซยานินซึ่งมีคุณสมบัติเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงรากผมได้มากขึ้นใบส้มปล่อยนั้นมีสารซาโปนินซึ่งทำหน้าที่คล้ายฟองสบู่จึงช่วยทำความสะอาดหนังศีรษะชะล้างสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนเส้นผมช่วยต้านแบคทีเรียที่ทำให้เกิดรังแคและผมร่วงว่านหางจระเข้เป็นสมุนไพรที่ดีมากสำหรับเส้นผมรักษาอาการผมเสียผมแตกปลายและผมงอกก่อนวัยส่วนคนที่มีผมน้อยหรือผมร่วงเมื่อใช้แชมพูและคอนดิชเนอร์ที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ผมก็สามารถงอกขึ้นมาได้เสลดพังพรมีคุณสมบัติพิเศษในการต้านแบคทีเรียขจัดรังแคและลดอาการคันหนังศีรษะได้เป็นอย่างดีหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิว

0: ที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
3: ขมิ้นชันหรือที่คนไทยนิยมเรียกสั้นๆว่าขมิ้นขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของคนไทยมายาวนานสรรพคุณของขมิ้นชันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคการประกอบอาหารสรรพคุณเสริมความงามหรือใช้เป็นส่วนผสมของเนื้อครีมในการบำรุงผิวหน้านับว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณและคุณประโยชน์มากมายขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องใดอีกบ้างติดตามได้ในเคล็ดไม่ลับสุขภาพดีกับ GPO ตอนขมิ้นชันสมุนไพรต้านโรค
4: ขมิ้นชันนะครับมีสารสำคัญที่ชื่อว่าเคอร์คูมินอยด์นะครับซึ่งมีองค์ประกอบของสาร3ชนิดหลักๆได้แก่เคอร์คูมินเดเมทอกซีเคอร์คูมินและบิดเดเมทอกซีเคอร์คูมินสารทั้ง3ชนิดนี้นะครับมีคุณสมบัติและคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยนะครับโดยคุณสมบัติข้อที่1ของขมิ้นชันคือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติทางการแพทย์ที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยให้ร่างกายมีความสามารถในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานในอนาคตได้ครับสรรพคุณข้อที่2ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยรักษาอาการข้ออักเสบโดยโรคนี้นะครับจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่เพราะข้อต่างๆจะเสื่อมลงตามกาลเวลาผลงานวิจัยจากหลายๆประเทศสรุปได้ว่าสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพที่เท่ากับยาแก้อักเสบแผนปัจจุบันแต่มีความปลอดภัยมากกว่าเพราะสมุนไพรมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่ายาแผนปัจจุบันครับสรรพคุณข้อที่3ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยต้านการอักเสบตามธรรมชาตินะครับสรรพคุณของขมิ้นชันในการต้านการอักเสบและช่วยต้านอนุมูลอิสระเป็นประโยชน์สำหรับการบำรุงผิวช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าลดการอักเสบของสิวช่วยลดเลือนริ้วรอยที่เกิดจากสิวอีกทั้งยังช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระเช่นแสงแดดมลภาวะต่างๆที่อาจทำร้ายผิวได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่4นะครับช่วยต้านอนุมูลอิสระของร่างกายนะครับโดยถ้าร่างกายเนี่ยมีสารอนุมูลอิสระที่มากเกินไปจะทำให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยเสื่อมลงและทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมาได้หากคุณทานขมิ้นชันเข้าไปจะช่วยทำให้สารอนุมูลอิสระในร่างกายลดลงและกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระให้ทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่5นะครับช่วยรักษาโรคกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหารสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันสามารถลดการอักเสบของกระเพาะอาหารซึ่งเป็นสาเหตุของ

0: การเกิดโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนและยังมีส่วนช่วยบรรเทาอาการแน่นหน้าอกจุกเสียดอาหารไม่ย่อยได้อีกด้วยพร้อมทั้งช่วยฟื้นฟูให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นบรรเทาอาการปวดท้องเกร็งท้องและช่วยรักษาฟื้นฟูแผลในกระเพาะอาหารได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่6นะครับขมิ้นชันนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้เช่นการป้องกันโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งโรคกระเพาะอาหารโรคอัลไซเมอร์โรคหัวใจเพราะขมิ้นชันนะครับมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีส่วนช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้เป็นอย่างดีครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่7นะครับช่วยขับลมลดการจุกแน่นจุกเสียดนะครับขมิ้นชันเป็นสมุนไพรลดร้อนช่วยกระตุ้นให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนได้ดีอีกทั้งยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบจึงสามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหารให้หายได้เร็วยิ่งขึ้นและยังช่วยบรรเทาอาการท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องอืดและขับลมได้ครับที่ผ่านมายาสมุนไพรจะถูกนำมาใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบันแต่ล่าสุดนะครับองค์การเภสัชกรรมสามารถที่จะพัฒนาสารสกัดขมิ้นชันมาผลิตเป็นยาในรูปแบบของแคปซูลโดยข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกพบว่าสารสกัดขมิ้นชันแคปซูลสามารถใช้เป็นยาทดแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกันได้คือบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมและยังพบผลข้างเคียงทางเดินอาหารเช่นอาการท้องอืดปวดท้องน้อยกว่ายาแผนปัจจุบันเพราะโดยสรรพคุณเดิมของขมิ้นชันก็ใช้เป็นยาแก้ท้องอืดอยู่แล้วสารสกัดขมิ้นชันจึงถึงเป็นสมุนไพรตัวแรกที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนปัจจุบันแปลว่าสามารถใช้เป็นยาแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกันได้เลยสรุปง่ายๆก็คือถ้าใช้สารสกัดขมิ้นชันแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันตัวอื่นควบคู่กันไปอีกครับ
1: สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะแนะนำให้เพื่อนๆทานขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันนะคะเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามีการศึกษามากกว่าหลายหมื่นการศึกษาเลยนะคะว่าขมิ้นชันเนี่ยรักษาได้หลายโรคมากๆเดี๋ยวหมอจะพูดถึงฤทธิ์ของขมิ้นชันว่ามันดียังไงหรอมันถึงบอกว่าเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆเลยนะคะข้อที่1เลยนะคือanti-inflammation คือลดการอักเสบมันลดการอักเสบได้ถึงระดับเซลล์เลยนะคะงั้นทุกโรคที่เกิดจากการอักเสบโดยเฉพาะโรคออโตอิมมูนเคยได้ยินกันไหมคะโรคภูมิทำลายตัวเองอะออโตอิมมูนดีซีสมันมีสารอนุมูลอิสระในร่างกายเยอะมันก็เลยไปทำลายให้เซลล์อักเสบเอาอย่างนี้ก่อนหมอจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งที่ดีร่างกายเราต้องมีภูมิคุ้มกันเอาไว้ทำลายเช่นเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียจะเข้ามาทำลายเราเนี่ยภูมิคุ้มกันต้องสู้นะต้องต่อสู้นะแต่อยู่ดีๆภูมิคุ้มกันของเรามันเพี้ยนมันกลับมาทำลายตัวเราเองเรียกว่าออโตอิมมูนคือภูมิมันเพี้ยนว่าง่ายๆมากลับมาทำลายตัวเราเองคนก็จะถามว่าเพราะอะไรหรอหมอทำไมภูมินั้นมันถึงเพี้ยนกลับมาทำลายตัวเราเองล่ะบางคนเนี่ยเป็นSLE รูมาตอยหรือโรคต่างๆที่บอกพาร์กินสัน ALS โรคนี้ถึงอยู่ดีๆภูมิเนี่ยมันกลับมาทำร้ายอวัยวะของเราเองนั่นแหละค่ะก็เรียกว่าภูมิทำร้ายตัวเราเองเกิดจากหลายปัจจัยมากเลยค่ะกรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะกรรมพันธุ์อาจจะแค่ 5% ที่เหลือนี่เราทำเราเองค่ะจากความเครียดจากการไปเจอสารพิษเยอะๆไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่พักผ่อนไม่เพียงพอไปกินน้ำตาลเยอะๆเพราะน้ำตาลมันทำร้ายภูมิที่หมอเคยเล่าให้ฟังไงตอนนี้เราเจาะเลือดร่างกายเรามาดูเลยนะ NK cell เท่านี้ลิมโฟไซต์เรามีเท่านี้ใส่น้ำตาลไป1ช้อนชาเข้าไปในกระแสเลือดเจาะดูใหม่เลยนะอีก1นาทีหลังจากเราใส่น้ำตาลเข้าไปนะคะปุ๊บภูมิคุ้มกันเราจะลดลงไปเลย 50% นะไปยาวไปเลย 6-8 ชั่วโมงนี่คือระบบภูมิคุ้มกันที่โดนน้ำตาลทำร้ายงั้นน้ำตาลทำลายระบบภูมิคุ้มกันเรามากแต่ภูมิคุ้มกันมันเพี้ยนกลับมาทำร้ายตัวเราเองถ้ามันทำลายที่ข้อแล้วก็ปวดข้อเหลือเกินอายุฉันยังเพิ่ง30เองฉันยังต้องเพิ่งเรียนจบมาทำงานได้แข็งแรงเป็นพนักงานบริษัทหรือเปิดกิจการบริษัทแต่อยู่ดีๆแล้วเป็นข้ออักเสบเป็นรูมาตอยต้องไปรับสเตียรอยหรือเป็น SLE หลอดเลือดอักเสบหรือเป็นโรคไตต้องไปล้างไตเนี่ยค่ะเกิดจากภูมิคุ้มกันของเราเพี้ยนกลับมาทำร้ายตัวเราเองอันนี้ก็เกิดจากมีสารอนุมูลอิสระเยอะและภูมิคุ้มกันมันก็เพี้ยนด้วยอันนี้ค่ะขมิ้นช่วยได้มากมากเขามีการศึกษาเลยนะคะว่ากลุ่มที่กินขมิ้นชันกับกลุ่มที่ไม่กินขมิ้นชันการอักเสบการปวดข้อน้อยลงงั้นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันมาทำร้ายตัวเองอะไรบ้างอะคะเยอะมาก SLE รูมาตอยแม้แต่ตอนนี้เขาบอกอัลไซเมอร์ก็เกิดจากภูมิทำร้ายตัวเองนะคะทำร้ายที่เซลล์สมองพาร์กินสันแม้แต่โรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเขาก็บอกว่าดีเพรสเนี่ยเกิดจากอนุมูลอิสระมันเยอะคนนี้เป็นดีเพรสกลุ่มนี้ที่ไม่เป็นดีเพรสเนี่ยคืออนุมูลอิสระหลอดเลือดอักเสบเยอะงั้นกลุ่มที่เป็นภูมิทำร้ายตัวเองที่เกิดจากการอักเสบของหลอดเลือดช่วยกินขมิ้นชันเขามีการศึกษา

ว่าดีขึ้นอย่างชัดเจนนี่คือข้อที่1 นะคะคือ anti inflammation ข้อที่2คือจำได้ไหมที่หมอบอกเรื่อยๆเลยพวกอินซูลินรีซิสแตนต์จะดีขึ้นมากเลยค่ะกลุ่มนี้อินซูลินรีซิสแตนต์ก็คือกลุ่มโรค NCD จำได้ไหมก็คือกลุ่มที่มันดื้อต่ออินซูลินการที่กินขมิ้นชันจะช่วยทำให้การดื้อต่ออินซูลินลดลงงั้นโรคที่หลอดเลือดอักเสบค่ะพวกอะไรคะเบาหวานความดันไขมันคอเลสเตอรอลสูงสโตรกหลอดเลือดหัวใจที่หมอพูดมาหลายๆคลิปเลยคือภาวะดื้อต่ออินซูลินฉันกินน้ำตาลเข้าไปบ่อยเยอะๆๆจนยามเหนื่อยอ่ะที่หมอเคยเล่าอ่ะกินน้ำตาลเข้าไปยามวิ่งไปเก็บน้ำตาลเข้าเซลล์เก็บน้ำตาลเข้าเซลล์เก็บน้ำตาลเข้าเซลล์ยามไม่ได้พักยามเหนื่อยเหมือนเรากินยานอนหลับบ่อยๆจนเราเริ่มดื้อต่อยานอนหลับเหมือนกันค่ะเราใช้ยามันบ่อยๆจนมันดื้อต่ออินซูลินน้ำตาลไม่เก็บเข้าเซลล์และเป็นเบาหวานคราวนี้จะยังไงมันก็ดื้อต่ออินซูลินอาจจะไม่ได้กลายเป็นเบาหวานแต่กลายเป็นหลอดเลือดอักเสบความดันโลหิตสูงกลายเป็นเส้นเลือดสมองกลับไปฟังคลิปเก่าๆค่ะเส้นเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจใช่ไหมคะโรคอ้วนกลุ่มเดียวกันเลยค่ะโรค NCD ช่วยกินขมิ้นเลยหลอดเลือดอักเสบจะลดลงอีกอย่างที่ได้ขมิ้นแล้วได้ผลชัดเจนคือแอนตี้แคนเซอร์อันนี้ดีมากเลยนะคะเขามีการศึกษาว่าแทบจะลดทุกวงจรของมะเร็งเลยนะคะมะเร็งมันก็มีวงจรการสร้างชีวิตของมันนะการแบ่งเซลล์ของมะเร็งการสร้างหลอดเลือดใหม่ของมะเร็งการเมทาสเตซิสคือการกระจายของมะเร็งการไปเก็บกินเซลล์ของมะเร็งคือมะเร็งมันก็ไม่ได้แหมชีวิตฉันอมตะนะมันก็มีการเกิดการตายของมะเร็งการแบ่งเซลล์ใหม่การเก็บกินนู่นนี่นั่นคือขมิ้นชันไปทำลายทุกวงจรไปทำลายทุกขั้นตอนที่มันการเกิดของมะเร็งเวิร์กมากๆมะเร็งทุกมะเร็งด้วยนะช่วยกินขมิ้นชันจะป้องกันมะเร็งก็กินขมิ้นชันเป็นมะเร็งแล้วก็ช่วยกินขมิ้นชันอีกอันนึงนะคะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียเคยได้ยินไหมคะว่าขมิ้นชันลดท้องอืดท้องเฟ้อคุณมีเชื้อแบคทีเรีย H. pylori คือเชื้อโรคกระเพาะข้างในลำไส้กินขมิ้นชันไปเลยค่ะฆ่าเชื้อแบคทีเรียลดท้องอืดท้องเฟ้อนี่เรื่องจริงเลยลดการเคลือบแผลในกระเพาะอาหารด้วยคือมากกว่าที่ลดท้องอืดท้องเฟ้อนะฆ่าเชื้อมันด้วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียข้างในด้วยและขมิ้นชันก็ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของตับเหมือนเป็นตัวดีท็อกซ์ตับเลยค่ะมันกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์แคทาลิสต์ที่ตับงั้นก็คือเหมือนกับช่วยต้านอนุมูลอิสระในตับอ่ะงั้นคนที่เอนไซม์ตับขึ้นหรือตับทำงานไม่ดีกินขมิ้นชันเลยค่ะงั้นหลายข้อเลยค่ะประโยชน์ของขมิ้นชันขมิ้นชันนะคะยังมีวิตามินเยอะด้วยนะวิตามิน A วิตามิน B รวมวิตามิน C วิตามิน E แคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโปรตีนคือมันไม่ใช่มีแค่สารพวกต้านๆเมื่อกี้ที่หมอเล่ามาตั้ง 4-5 ข้อนะคะยังมีพวกวิตามินพวกนี้ด้วยและตอนนี้นะคะทางองค์การเภสัชกรรมของเรายังบรรจุขมิ้นชันเป็นยาแพทย์แผนปัจจุบันเลยนะคือไม่ใช่ให้เป็นสมุนไพรแล้วนะคะเพราะว่ามันมีการศึกษาเป็นหมื่นๆการศึกษาว่าประโยชน์อย่างนั้นประโยชน์อย่างนี้ให้เป็นยาแพทย์แผนปัจจุบันเลยค่ะขมิ้นชันผ่านองค์การเภสัชเรียบร้อยแล้วหมอแนะนำกินขมิ้นชันเลยค่ะเพราะว่ามีประโยชน์มากๆถ้าจะทานขมิ้นชันให้ได้ประสิทธิภาพนะคะหมอแนะนำให้ทานคู่กับพริกไทยค่ะเพราะว่าสารที่ออกฤทธิ์ในขมิ้นชันนะคะชื่อว่าสารคูคามินอยด์ซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเราทานอย่างเดียวเนี่ยจะออกฤทธิ์น้อยมากดูดซึมได้สัก 10% นะคะแต่ถ้าเราทานควบคู่กับพริกไทยนะคะจะดูดซึมเพิ่มขึ้น20เท่าซึ่งปกติเนี่ยหมอทานอยู่ทานวันละ1ช้อนชาค่ะผสมกับพริกไทยเนี่ยบดใส่เข้าไปเหาะๆจ๊อกๆนิดนึงหรือถ้าเกิดว่าเป็นพริกไทยแบบอันเนี้ยมันก็ต้องแบบหมุนๆเพราะมันจะมีใบมีดอยู่ข้างในหมุนๆสัก 2-3 ฟืดทำได้ละแอนตี้ออกซิแดนต์ในร่างกายเราดีมากๆแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าไม่อยากทานอย่างเงี้ยก็มีอีกวิธีนึงที่จะได้ประโยชน์จากมันนะคะก็คือทานกับไขมันขมิ้นชันเนี่ยจะดูดซึมได้ดีอันที่1ทานกับสารเปปเปอรีนในพริกไทยคือสารคูคามินอยด์จะดูดซึมดีต้องมีสารเปปเปอรีนในพริกไทยจะทำให้ดูดซึมดีขึ้น20เท่าอันที่2ก็คือทานกับไขมันจะดูดซึมดีก็คืองั้นทานพร้อมอาหารเพราะเรามีไขมันในอาหารอยู่แล้วหรือถ้าเกิดว่าเราจะไม่ทานพร้อมอาหารก็คือทานกับน้ำมันมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้ดูดซึมดีมากก็เหมือนกับพวกชาวอินเดียไงเขาทานอาหารมันๆกันเนี่ยเขาใส่น้ำมันอะไรกันแล้วก็ทานพวกขมิ้นชันกันภูมิปัญญาเขาต้านการอักเสบได้เยอะมากหมอแนะนำให้ทานขมิ้นชันนะคะเพราะว่าแอนตี้แคนเซอร์แอนตี้อะไรเหมือนที่หมอพูดมาสุขภาพจะแข็งแรงมากขอวันละ1ช้อนชาถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยอย่าลืมทานเลยเช้าเย็นเลยก็ได้นะคะถ้าคุณเป็นมะเร็งแต่ถ้าเราต้านมะเร็งเนี่ยก็วันละ1ช้อนชาก็พอใส่พริกไทยนิดเดียววันละ2เจาะๆนิดเดียวแค่นั้นพอไม่ต้องมากมายอะไรนะคะเพราะมันจะทำให้เพิ่มการดูดซึมเป็น20เท่าเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะ

ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะหมอจะได้หาข้อมูลดีๆมาให้เพื่อนๆต่อไปนะคะติดตามหมอได้นะคะทางแฟนเพจหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาถสุขภาพดีคุณ

0: ูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอพุทธมีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็คเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็คเซซามินได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณตินครับ
2: ขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติรายการขยายข่าวนะครับคำถามแรกนะฮะอาจารย์ครับ
3: ผม
2: งาดำนี่มันรักษามะเร็งได้เหรอฮะ
3: ก็ผมจะตอบคำถามนี้ผมก็ต้องขออนุญาตถามกลับไป
2: ว่าม
3: ีอะไรรักษามะเร็งได้บ้างมีอะไรรักษามะเร็งได้บ้าง
2: มีก็มีเท่าที่ผมทราบแต่ไม่รู้จริงหรือไม่นะก็มีพวกถังเช่าพวกอะไรอย่างนี้บ้าง
3: ไม่มีอะไรตอนนี้เราแทบจะไม่มีอะไรรักษามะเร็งได้เลยแม้กระทั่งคีโม
2: รักษาไม่ได
3: ้คีโมบอกว่าหายแต่ปรากฏว่าก็ต้องกลับมาเป็นอีก
2: หายชั่วคราว
3: หายไปบอกว่า 100% น
2: ะฮะ
3: แต่ก็กลับมาเป็นอีกตรวจไม่เจอเชื้อมะเร็งแต่มะเร็งมันก็กลับมาเป็นอีกแล้วเชื้อสายพันธุ์เดียวกันเลยตอนนี้เทคโนโลยีหลายๆอย่างวิทยาศาสตร์หลายแหล่งเราเจอนะคุณตินนะว่ามันมีลักษณะที่เราเรียกว่า cancer stem cell คือเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งปัจจุบันคีโมแทบจะทุกอย่างเลยไปรักษาเซลล์มะเร็งแต่ไม่ได้ไปรักษา
2: ตัว
3: ไอตัวพ่อเขาเรียกว่าตัวอะไรล่ะตัวแคนเซอร์
2: ต้นกำเนิด
3: ต้นกำเนิดเซลล์มะเร็งน่าสนใจไหม
2: แล้วเรา
3: คุณลองไปคุณลองคิดดีๆแล้วคุณไปถามคำถามนี้กับแพทย
2: ์ครับ
3: มีแพทย์คนไหนบ้างที่บอกว่าคีโมเสร็จแล้วรักมะเร็งจะหาย
2: ไม่มีใครกล้ายืนยัน
3: ไม่มีใครกล้ายืนยันแต่นี้ก็มีลักษณะของการรักษามะเร็งที่ให้ใกล้เคียงกับการหายมากที่สุดอันที่หนึ่งคือการผ่าตัด
2: ครับ
3: เจอก้อนก็ตัดมันออก
2: ตัดทิ้งเลย
3: ตัดทิ้งเลยแต่เราก็ไม่ได้ตัดในระดับเซลล์นะคือตอนนี้เราต้องพูดกันระดับโมเลกุลระดับเซลล์ลงไปเลย
2: อ
3: ันที่หนึ่งก็ตัดมันออกอันที่สองมันยังไม่แน่ใจว่ามันจะเหลืออยู่หรือเปล่าก็ฉายแสงมันเอาสารเอารังสีฉายเป็นคอก็ฉายที่ค
2: อ
3: เป็นที่ต่อมน้ำเหลืองตัวก็จะดำเลยมันเบิร์น
2: ครับ
3: อันที่สามคือการใช้คีโมคีโมนี่ฉีดกับกิน
2: เป็นสารเคมี
3: เป็นสารเคมีเซลล์ตัวไหนที่มันแบ่งตัวเยอะๆที่มันแบ่งตัวเยอะๆแบ่งตัวเร็วๆจริงๆแล้วเซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็คือเซลล์ของเราเองนี่แหละแล้วมันแบ่งตัวเยอะๆแบ่งตัวเร็วๆไอสารตัวนี้มันก็จะไปฆ่าเซลล์ที่มันแบ่งตัวเร็ว
2: ๆ
3: แต่ตอนนี้เซลล์ที่เซลล์ดีที่มันแบ่งตัวมันก็มี
2: ก็โดน
3: ก็โดนผมเลยร่วงผมร่วงคิ้วร่วงวีคไปหมดเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือไซด์เอฟเฟกต์ของคีโม
2: ครับ
3: 1 2 3อันที่4ก็คือเขาเรียกว่าเป็นใช้หลายๆอย่างประกอบกันใช้ทาเคสเต็ดเทอราปีใช้อิโมโนเทอราปี
2: ฮะ
3: ใช้สารที่ร่างกายเรามีแต่มันน้อยมันสร้างน้อยเขาก็เอาออกมานอกห้องแลบแล้วก็เอามาใส่ในห้องแลบแล้วก็สร้างมันเยอะๆแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปในร่างกาย
2: ครับ
3: นะฮะก็น่าสนใจอันสุดท้ายเลยไม่มีความหวังอะไรแล้วก็คือเขาเรียกว่า alternative medicine
2: ทางเลือก
3: ทางเลือกสุดท้ายหมอบอกว่ากลับไปที่บ้านเถอะไปจัดการกับชีวิตตัวเองได้เราเจอเคสแบบนี้เยอะมากนะฮะเช่นคุณเพียงไก
2: ่
3: มีก้อนมะเร็งที่คอเยอะใหญ่มากผมก็เขาเล่าให้ผมฟังบอกหมอบอกว่าไปจัดการชีวิตประมาณ3เดือนก็ต้องอยู่กับก้อนมะเร็งก้อนนี้เนี่ยใหญ่มากเลยนะ
2: ครับ
3: อยู่เป็นเดือนๆจนกระทั่งเพื่อนๆจัดเลี้ยงน้ำชาให้อ่ะเลี้ยงน้ำชาให้คืออยากจะหาเงินให้สักก้อนหนึ่งแล้วก็ไปใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตแต่ปรากฏว่าก็มีทางเลือกของเราก็คือเจอว่าสมาชิกที่แนะนำ

0: สกัดงาเลยนะ
1: ครับ
0: เอาไปให้กินกินไอ้ก้อนนี้มันก็ค่อยยุบลงยุบลงปัจจุบันไม่มีเหลือเลย
1: เพราะการกิน
0: เขาบอก
1: ว่าเป็นอย่างนั้น
0: แต่ผมเชื่อว่าผลจากการรักษาแต่เดิมมันมีผลนะมันมีผลอยู่บ้างแล้วนะครับแล้วตัวนี้เข้าไปเสริมอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปถึงว่าทำไมผมถึงมีความมั่นใจว่ามันเข้าไปเสริมได้เพราะว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถอธิบายได้ทุกอย่าง
1: อ๋อแน่นอน science มันอธิบายได
0: ้อธิบายได้ทั้งหมดก้อนที่มันยุบลงผมถามบอกพี่เกียงไอ้ก้อนนี้หนักเท่าไหร่หมอตัดทิ้งไปเลยเขาบอกว่าเนี่ยมันแตกดังเป๊ะแล้วก็ก้อนมันก็เล็กลงแล้วหายไปน่าสนใจไหมก้อน
1: ทำเป็น
0: บอลเลยใหญ่มากอ่ะแล้วก็มัน
1: หายไป
0: หายไป
1: ทางนี้
0: ขบวนการตรงนี้น่าสนใจมากคือขบวนการที่แม้กระทั่งในวงการของการวิจัยเรื่องการรักษามะเร็งเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เขาคิดกันก็คือมะเร็งเนี่ยมันเก่งคือหมายความว่ามันพอมันโตใหญ่โตปุ๊บมันต้องการอาหารเยอะใช่ไหม
1: ครับ
0: มันปล่อยสารตัวหนึ่งไปกระตุ้นเส้นเลือดที่อยู่ข้างให้งอกเส้นเลือดมาที่ตัวมัน ฟังตรงนี้ดีๆนะน่าสนใจมากพอก้อนมันเล็กแล้วมันค่อยๆใหญ่ปุ๊บมันก็กินอาหารเยอะมันก็ค่อยปล่อยสารตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า VEGF คือ Vascular Endothelial Growth Factor ส่งไปแล้วก็เส้นเลือดที่ใกล้ๆมันก็งอกเหมือนกับทำถนนมหามันเหมือนกับเราไปอยู่ในป่า
1: ทำเส้นทาง
0: เอาอาหารการกินเอาออกซิเจนเอาเลือดไปให้มันกินมันก็โตขึ้นเทคโนโลยีตรงนี้พอเขารู้ปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องตัดเส้นทางมัน
1: ไม่ให้ไปเลี้ยงมัน
0: คือไม่ให้มีขบวนการแองจิโอเจเนซิสหรือขบวนการสร้างหลอดเลือดใหม่เกิดขึ้น
1: เพื่อที่จะไปเลี้ยงมัน
0: ตัดตรงนั้นตรงนี้ผมสนใจมากเพราะว่าได้มีการศึกษาในหลอดทดลองบ้างแล้วบอกว่าสารสกัดไซซามินจากงาเนี่ยมันทำให้เซลล์ที่มันมูฟอะเซลล์ที่มันมูฟคือหมายความว่าก่อนที่มันจะทำเป็นหลอดเลือดขึ้นมาเซลล์มันต้องไปรวมตัวกันมันต้องมีกระบวนการอะไรหลายอย่างเราศึกษาหมดละนะฮะอันนี้เราก็เลยมาคิดว่าเราน่าจะลองแสดงให้เห็นในภาพของชีวิตเราก็เลยไปเอาไข่ฟักไข่ฟักเป็นตัวคือไข่ที่มันมีสองอย่างไข่ที่เรามาทำไข่เจียวก
1: ็
0: คือเขาเรียกไข่ลมกับไข่ฟักก็คือเดี๋ยวต่อไปมันจะกลายเป็นลูกเจี๊ยบสัก7-8วันเรามาส่องไฟดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีการงอกของเส้นเลือดเราดูดน้ำจากไข่ฟักออกจำนวนหนึ่งแล้วใส่สารที่มะเร็งมันผลิตขึ้นมาเข้าไปเปรียบเทียบกับไอ้ตัวที่ไม่ได้ใส
1: ่
0: ปรากฏว่าเส้นเลือดมันงอกจริงๆมันงอกเยอะขึ้นจริง
1: ๆจากต้นมะเร็งนี่แหละ
0: จากสารที่อะไรล่ะที่เซลล์มะเร็งมันปล่อยออกมาเราไม่ได้ใส่เซลล์มะเร็งนะ
1: แต่ใส่สารที่เซลล์มะเร็งมันปล่อยออกมาเพื่อที่จะสร้างถนนเส้นเลือดต่างๆใส่เข้าไปในไข่ฟัก
0: พอเอามาส่องกล้องดูเปรียบเทียบกับตัวแรกปรากฏว่าโอ้โหเส้นเลือดมันเพิ่มขึ้นเต็มเลยแต่พอทำกลุ่มที่3ใบที่3เนี่ยเราเอาสารจากเซลล์มะเร็งใส่ไปด้วยแล้วก็เอาเซซามินซึ่งเป็นสารสกัด
1: จากงาดำเนี่ย
0: จริงๆแล้วทั้งงาดำงาขาวงาแดงมันมีหมด
1: ใ
0: ส่เข้าไปปรากฏว่าเส้นเลือดมันกลับมาเหมือนเดิมคือมันไม่สร้างเส้นเลือดใหม
1: ่
0: มันก็เลยสามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ไอ้ก้อนใหญ่ๆเข้าใจใช่ไหมมันไม่มีอาหารกินเนี่ย
1: ครับมันก็ค่อยๆยุบ
0: มันก็ค่อยๆยุบอันที่หนึ่งอันที่สองจากงานวิจัยอีกอันหนึ่งที่ผมทำเนี่ย
1: ค
0: ืองานวิจัยที่ผมลองเอาแคปซูลไปให้คนกิน
1: ครับ
0: แล้ววัดปริมาณของสารตัวหนึ่งเราเรียกว่าเป็น IL2
1: ฮะ
0: IL2 เนี่ยที่อย.ที่อเมริกาให้การยอมรับเป็นยารักษามะเร็งขั้นสุดท้ายคือคุณ1 2 3 4ไม่ได้แล้วคุณต้องใช้วิธีการนี้คือฉีดที่ผมเล่าให้ฟังฉีดสารตัวนี้เข้าไปแต่โหมันเข็มละ100,000
1: โอ้โห
0: ในเมืองไทยนะ
1: ฮะ
0: เข้ามาแล้วเข็มละ100,000แล้วต้องฉีด3เข็มคนที่เคยฉีดเดินมาหาผมที่ห้องแล็บ
1: ครับ
0: พี่ซื้อให้สามีพี่ใช้เข็มละ120,000จริงค่ะอาจารย์ปรากฏความคิดของผมก็คือว่าสารตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราแล้วมันสร้างขึ้นเอง ทำไมเราไม่ใช้อาหารหรือใช้สารอย่างหนึ่งเมื่อเรากินเข้าไปแล้วไอสารตัวนี้มันสามารถไปกระตุ้นให้สารตัวนี้มันผลิตขึ้นเอง
1: แทนที่จะดูดออกข้างนอกแล้วไปเพิ่มข้างนอกแล้วค่อยฉีดกลับเข้ามาแล้วก็สร้างกันในร่างกายเรา
0: สร้างในร่างกายแล้วตอนนี้สิ่งที่เราทำในร่างกายเราเนี่ยมันดีตรงไหนดีตรงที่ว่ามันมีเซ็นเซอร์มันเหมือนแอร์คอนดิชันน่ะเราตั้งไว้25องศาถ้ามากกว่า25มันก็เหลือ25มันจะไม่มีโอเวอร์โดสคือมันก็จะเพิ่มไอ้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันเก่งเซลล์มะเร็งมันเก่งจริง
1: ๆ
0: มันกดภูมิต้านทานมันอะไรหลายอย่างพอเราพิสูจน์ตรงนี้ได้เราก็อธิบายได้ว่าเราไปตัดเส้นเลือดสร้างใหม่แองจิโอเจเนซิสแล้วเราก็ให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเขาเรียกว่าเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เก่งมากในการที่จะไปทำลายเซลล์มะเร็งให้มันทำงานได้เก่งขึ้นซึ่งเราพิสูจน์ได้โดยการมีสาร IL-2 มากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วเราก็เลยใช้อันนี้อธิบายเราไม่สามารถอธิบายในตัวตนของคุณเกียงได้แต่อธิบายได้ว่าทำไมก้อนมันยุบลงโดยกระบวนการทางชีวเคมีในห้องแลบสิ่งที่เราค้นพบไม่ใช่เป็นการค้นพบเฉพาะไอ้ไข่ฟักอย่างเดียว
1: ครับ
0: เราเจาะลึกลงไปเลยนะลึกลงไปในระดับภายในเซลล์ภายในเซลล์เลยว่าไอสารที่มันปล่อยจากมะเร็งมาแล้วมากระตุ้นเกี่ยวบนผิวเซลล์แล้วส่งสัญญาณเข้าไปภายในเซลล์เนี่ยมันถูกยับยั้งด้วยเซซามีนจริง
1: ๆครับ
0: ซึ่งกลไกนี้เป็นกลไกสำคัญกลไกระดับยาแปลว่าอะไรยาในปัจจุบันทุกอย่างเวลาจะไปออกฤทธิ์เนี่ยเขาจะต้องอธิบายถึงกลไกภายในเซลล
1: ์
0: เรา
1: ทำ
0: วิจัยถึงระดับนั้นเป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทแล้วก็เป็นครั้งแรกจริงๆที่พี่อธิบายได
2: ้ออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com

0: งไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
1: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวหนึ่งที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรม

0: ุ้งไข่ปูฟัวกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับสองมันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบสองดอกนะครับช็อตที่สามคือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกําลังการออกกําลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ําหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกําลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกําลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกําลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำพอไม่มีการกระทบกระทั่ง 2. ปั่นจักรยาน 3. เล่นแอร์วอล์ก 4. จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบตได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆนะคะ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: งต้องวิ่งไปช่วยก็3คนไปช่วยกันสู้งูดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
1: เป็นแผล
0: เป็นแผลยาวประมาณนี
1: ้
0: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
1: ์
0: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือหายไป
1: แล้ว
0: ก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ

0: ไอ้สาวไอ้สาวเลยสาวมากเลย
1: ถ้าเป็นแผลมันก็เคลือบผิวเลยนะ
0: เคลือบผิวชมดูสิครับสีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆนะครับมันจะออกมาเป็น
2: faster
0: faster เลย
2: faster
3: faster
0: มาตรงนี้เลยเนี่ยเป็น faster เลย
3: ต้องใช้
0: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
4: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาเจ้าเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
5: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
4: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกับรายการของเราขอบคุณมากครับ
6: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วย
7: ชอบมากเอ้ยแก้คันเป็นผื่นเป็นผื่นไอ้หน้าร้อนน่ะแม่ชอบคันเนื้อคันตัวไปหมดเลยคันแบบว่านอนไม่ได้อ่ะมันคันยิ่งยิ่งยิ่งเหมือนอะไรตัวอะไรไข่อ่ะลูกขึ้นอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็หายนะหายคันแล้วเป็นตุ่มเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยใช้แป้งไอ้ใช้สบู่นี่ก็หายเลยขายดีแม่ชอบเดี๋ยวถึงได้สั่งประจำเลยแม่มันขาดเขาบนเขาก็ถามอยู่บอกว่าทำไมหน้าอยู่ขาวบอกเอ้าก็ล้างสบู่อาบน้ำล้างหน้าเลือดมังกรอายุจะล้างหน้าด้วยเหลือก็ใช้สิอาบก็อาบทั้งตัวแล้วล้างหน้าด้วยแม่วางนี้ก็บอกเห็นหน้าแม่ขาวไง
6: สั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้งอย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
7: ที่มันดีฟันก็ไม่ปวดแล้วก็หายแต่ก่อนปวดแล้วไปถอนฟันฉี่เล่มนู่นน่ะทีนี้มาใช้ยาสีฟันนี้แล้วมันไม่ปวดแล้วก็มาโยกอีกดีไม่ปวดไม่โยกเย็นสบายไปมานานแล้วแต่เปิดแนททีวีนู่น
6: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง1-800-341-4041

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าว

0: วันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เภสัชอาวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
1: ค่ะ
0: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
1: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี
0: ้ก็คือไม่ได้สีจนขาว
1: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันรำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: เสริมอาหารตัวนี้มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
1: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก
0: ็
1: คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย
0: ์
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
0: ่
1: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
0: แล้วตัวน้ำมันรำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครคะ
1: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่
0: ะ
1: ก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพาตอัมพาตอะไรแบบนี้ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดี
0: อ
1: ่ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
0: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปุ๊บกระดกหูเข้าไปไม่ได้
1: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าละกันจะได้ไม่สะสม
0: คือแคปซูลเล็กๆอย่างนี้
1: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆ
0: คือตัวน้ำมันรำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
1: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
0: ซึ่งตัวน้ำมันปลาอะไร
1: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
0: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
1: ก็ในเรื่องของมะเร็งค
0: ่
1: ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเพราะว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายริ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริมฤทธิ์ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
0: ค
1: ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทานได้ค่ะ
0: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
1: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้น

0: ใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
1: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complexแกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: สดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาตอบหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโฆษณาในเรื่องของการกินคอลลาเจนแล้วทำให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้นหรือแม้แต่ในบางครั้งก็จะมีการโฆษณาว่าสามารถที่จะรักษาหรือช่วยบรรเทาอาการในคนที่มีอาการข้อเสื่อมได้เท็จจริงเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิป
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: คอลลาเจนนอกเหนือจากที่จะทำให้ผิวหน้าเราเต่งตึงผิวกายเราเต่งตึงแล้วนะคะในบางครั้งเราก็จะได้ยินว่าคอลลาเจนสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างข้อของเรานะคะช่วยลดอาการในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมเช่นเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางครั้งก็บอกว่าช่วยในการที่จะทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้เนื่องจากว่าที่บริเวณกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อของเรานะคะจะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบจึงทำให้เชื่อว่าถ้าเรากินคอลลาเจนเข้าไปจะช่วยทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อนั้นแข็งแรงขึ้นหรือช่วยลดอาการบาดเจ็บของกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะในปัจจุบันก็เลยทำให้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราเรียกกันว่าอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนออกมานอกเหนือจากที่จะเอาไว้บำรุงผิวหน้าของเราแล้วนะคะก็ยังมีการอ้างอิงว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อช่วยลดอาการปวดข้อจากข้อเสื่อมได้นะคะถ้าพูดถึงหลักการในการที่จะทานอาหารหรือทานพวกอาหารเสริมเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้ซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาของร่างกายนะคะกระบวนการก็คือเริ่มจากการทานใช่ไหมคะทานเข้าทางปากแล้วก็ลงไปสู่กระเพาะสู่ลำไส้เพื่อทำการย่อยพอย่อยออกมาแล้วก็จะได้เป็นสารอาหารนะคะแล้วก็ดูดซึมไปบริเวณที่มีปัญหาของร่างกายเช่นเดียวกันค่ะคอลลาเจนนะคะเมื่อทานลงไปแล้วก็จะถูกย่อยออกมาเป็นกรดอะมิโนนั่นเองค่ะแล้วก็จะไปตามร่างกายตามกระแสเลือดของเรานะคะทีนี้เมื่อเราทานคอลลาเจนเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆที่เราเลือกกันมานะคะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิวข้อซึ่งจริงๆแล้วกระดูกอ่อนที่ผิวข้อนั้นนะคะไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะดังนั้นเวลาที่เราทานคอลลาเจนเข้าไปถึงแม้ว่าถ้ายังเชื่อว่ากรดอะมิโนที่ได้รับการย่อยสลายจากคอลลาเจน

0: ไปแล้วจะสามารถเสริมสร้างบริเวณที่มีอาการมีปัญหาได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวที่จะนำพาสารอาหารเหล่านี้เข้าไปก็คือเลือดมันไม่สามารถที่จะเข้าไปเลี้ยงที่บริเวณกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นไปได้ค่อนข้างยากว่าการทานคอลลาเจนแล้วจะสามารถไปเสริมสร้างกระดูกอ่อนที่ผิวข้อให้กลับมาเป็นดังเดิมได้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะจากการที่ศึกษากันมาแล้วก็พบว่ากระดูกผิวข้อของเรานั้นมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่เรายังเป็นตัวอ่อนนะคะเมื่อเราเติบโตขึ้นมาการที่จะมีการสร้างกระดูกผิวข้อขึ้นมาใหม่นั้นเป็นไปได้ยากแล้วค่ะโดยจากการศึกษานั้นพบว่าหลังจากที่เราเกิดออกมาแล้วจะไม่มีการสร้างกระดูกอ่อนที่บริเวณผิวข้ออีกแล้วค่ะดังนั้นเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับกระดูกผิวข้อเราแล้วก็จะไม่มีการสร้างขึ้นใหม่มาทดแทนแล้วนะคะถึงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มมีงานวิจัยต่างๆที่ออกมาเพื่อสนับสนุนรองรับว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมได้แต่เมื่อไปดูลึกถึงเนื้อหาในการทำงานวิจัยแล้วนะคะก็หลายๆงานที่ออกมาพบว่าเป็นการเอาอาสาสมัครสุขภาพดีมาใช้ในการทดลองนะคะไม่ได้นำเอาคนไข้ที่เป็นโรคจริงๆมาใช้ในงานวิจัยค่ะโดยสรุปแล้วก็คือณข้อมูลปัจจุบันที่มีตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในการรักษาอาการข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางทีที่อ้างอิงไปถึงว่าสามารถทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้ณปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าในอนาคตมีการศึกษาวิจัยที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็อาจจะมีข้อสรุปที่เพียงพอนะคะและในปัจจุบันคอลลาเจนนั้นก็ยังคงเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะยังไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกซื้อหามารับประทานอาจจะต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะและสำหรับใครที่ต้องการที่จะทานคอลลาเจนเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของกระดูกและข้อนะคะแนะนำว่าเป็นคอลลาเจนไทป์ 2นะคะจะเป็นคนละชนิดกับคอลลาเจนที่ช่วยบำรุงผิวหน้าค่ะสำหรับใครที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเท้าเสื่อมข้อนิ้วข้อสะโพกหรือข้ออื่นๆของร่างกายที่เกิดความเสื่อมขึ้นแล้วหลักการที่จะช่วยชะลอหรือป้องกันไม่ให้ข้อเสื่อมมากขึ้นก็คือการพักการใช้งานรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการใช้งานที่จะทำให้เกิดข้อบาดเจ็บมากขึ้นนะคะและที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบๆข้อเพื่อที่จะช่วยพยุงข้อนั้นให้แข็งแรงและสามารถที่จะอยู่กับเราไปได้อีกนานๆค่ะก่อนที่จะจบ
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: จะต้องกินคอลลาเจนไหมต้องบอกว่าคอลลาเจนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโปรตีนเนาะแล้วเป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างเองได้แล้วในอาหารคอลลาเจนอยู่ที่ไหนเยอะสุดจริงๆอยู่ในซุปเพราะฉันกินน้ำซุปเข้าไปก็จะได้คอลลาเจนเยอะ
3: เราใช้เครื่องยิงเพื่อเพิ่มความร้อนในผิวแล้วให
2: ้
3: กระบวนการสร้างคอลลาเจนในผิวมันผลิตได้มากขึ้น
2: อันนี้จริงเป็นการหลอกร่างกาย
3: ทุกวันนี้มันมีสารฉีดบางอย่างที่ทำให้เกิดการอักเสบน้อยๆอยู่ใต้ผิวเพื่อให้มันเกิดการสร้างคอลลาเจนเยอะข
2: ึ้
3: น
2: เห็นไหมคะการอักเสบไม่ได้เป็นของที่แย่เสมอไป
3: สวัสดีครับมาพบกับรายการ Derma Digest by Rama Dermatology อีกครั้งนะครับผมวาสนพวชิรมนทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้และเราก็มีแขก นพิเศษมากๆผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรหรือเรียกว่าอาจารย์พี่เอของเรานะฮะซึ่งอาจารย์พี่เอเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเขาเรียกว่าเป็นหมอโภชนาการใช่ไหมครับพี่เอมักจะต้องถามกันเสมอว่าเราจะกินวิตามินอะไรดีเนี่ยผมมีอะไรผมจะไปถามพี่เอเสมอวันนี้พี่เอเนี่ยมาอยู่กับเรามาไขข้อข้องใจเพราะทุกคนจะถามมาเยอะมากว่ากินออรัลคอลลาเจนหรือการรับประทานคอลลาเจนเนี่ยตกลงมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ยังไงต่อร่างกายนะครับพี่เอ
2: กินหรือเปล่า
3: ผมไม่กิน
2: หน้าได้ขนาดนี้ไม่ต้องกินก็ได้แล้วป่ะ
3: นั่นไม่เอางี้พี่ตรงๆนะเรารู้ว่าเราต้องมีความรู้ว่าคอลลาเจนเนี่ยมันถูกสร้างจากกรดอะมิโนแล้วก็ต้องใช้วิตามินซีเป็นองค์ประกอบอันนี้คืออยู่ในบทเรียนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรากินอาหารที่มันมีกรดอะมิโนเยอะๆอัดวิตามินซีเข้าไปเยอะๆผมว่าร่างกายเราก็ผลิตคอลลาเจนได
2: ้อ่ะถูก
3: ถูกต้องไหมพี่ในขณะเดียวกันผมก็เคยได้ยินมาว่ากินคอลลาเจนไปซึ่งเป็นโมเลกุลใหญ
2: ่ค่ะ
3: กินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันโดนน้ำกรดในร่างกายเพราะว่ามันใหญ่เกินที่ลำไส้เราจะดูดซึมมันได้อะเพราะฉะนั้นมันจะโดนน้ำกรดย่อยแล้วพอมันโดนน้ำกรดย่อยเสร็จมันก็จะกลายเป็นกรดอะมิโนเล็กๆซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ต่างอะไรกับกินโปรตีนนั่นเอง
2: เข้าใจถูก
3: ถูกหมดแล้ว
2: เข้าใจแล้วอันนี้เดี๋ยวสมมตินะเวลาที่มันอยู่ในร่างกายเราอะร่างกายเราเป็นเหมือนโรงงานถูกปะ
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาร่างกายต้องการอะไรเขาจะสร้างเอง
3: ครับ
2: มีของบางอย่างเท่านั้นเองที่ร่างกายอะจะต้องได้รับเข้าไปเพราะว่าร่างกายสร้างไม่ได
3: ้
2: ทีนี้เราคุยกันที่เรื่องของคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรตีนใช่ไหมคะคอลลาเจนเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะหน้าตามันเนี่ยมันจะเป็นกรดอะมิโนเนี่ย
3: มาต่อกันยาวๆ
2: ถูกต้องแล้วมันก็จะหมุนขดรวมกันนะคะใช่ดูก็จะต้องคิดถึงภาพที่มันเป็นเส้นใยใยไหมหรือใยผ้าเวลาที่เราทอขดรวมกันแล้วก็มาแพ็กกันมันจะเป็นไฟเบอร์ทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติอะค่ะมันจะมีการสร้างแล้วก็มีความเสื่อมใช่ป่ะ
3: ใช่สังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงเราต้องทำตัวให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
2: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายอ่ะสร้างได้ใช้คำนี้ก่อนนะสร้างได
3: ้
2: อันที่สองวัตถุดิบในการสร้างอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นโครงไม้จะไปสร้างเก้าอี
3: ้
2: เพราะฉะนั้นอันนี้คือไม
3: ้
2: ถ้าดูกินไม้เข้าไปอ่ะถามว่าไม้เวลามันเข้าบ้านมันเข้าไม่ได้ถูกป่ะ
3: มัน
2: ต
3: ้
2: องแยกออกก่อน
3: ใช่ใช่
2: เสร็จแล้วเราเอาเข้าไปข้างในอ่ะเราถึงจะต้องสร้างให
3: ม่
2: ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าดูเอาไม้ไปไม่ว่าไม้มาจากที่ไหนมันก็จะเข้าไปในร่างกายแล้วไปสร้างเองได้คำถามคือตอนนั้นจะสร้างเก้าอี้หรือจะสร้างเรือขึ้นกับว่าตอนนั้นน้ำท่วมไห
3: ม
2: ถ้าน้ำท่วมโรงงานมันพังมันคงไม่สร้างอะไรถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจว่าจะสร้างคอลลาเจนหรือเปล่ามันขึ้นกับความจำเป็นในร่างกายค่ะถ้าณตอนนั้นเนี่ยร่างกายมีความจำเป็นเขาก็จะสร้างเพราะฉะนั้นมันมีอยู่สองส่วนนะคะอันแรกคือวัตถุดิบพอไห
3: ม
2: อันที่สองคือแมชชีนหรือเครื่องจักรในร่างกายเนี่ยมันเต็มที่หรือเปล่ามันสร้างได้ดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอาไปทำงานนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใส่ของอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แค่คอลลาเจนเหมือนที่ดูบอกเมื่อกี้เป็นเรื่องของตัววิตามินซีบางคนก็จะใส่แอนตี้ออกซิแดนต
3: ์
2: แอนตี้ออกซิแดนต์คืออะไรสารต้านอนุมูลอิสระเรารู้ตลอดเลยอะค่ะว่าอนุมูลอิสระเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะของที่ทำให้ของที่สร้างแล้วมันไม่ดีอ่ะ
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอนุมูลอิสระมันเกิดเยอะมันก็จะแย่
3: คือขยะแบบหนึ่งในผิว
2: ทีนี้ร่างกายอ่ะมีกลไกการเก็บขยะไม่ต้องกลัวค่ะเรามีแม่บ้านเสม
3: อ
2: แต่ว่าถ้าสมมติบางคนก็จะมองว่าอุ๊ยงั้นใส่แม่บ้านเยอะไปแม่บ้านมีสองส่วนคือหนึ่งเราจ้างมากับอันที่สองเราเก็บเองส่วนที่เก็บเองคือของที่มีในร่างกายซึ่งถ้าเราเก็บเองเนี่ยหรือมันมีอยู่ในร่างกายเนี่ยมันจะแปลว่ามันจะทำให้บ้านเราสะอาดนานขึ้นแล้วก็ดีแต่ถ้าเราทิ้งทุกวันแล้วเราก็ตามแม่บ้านมากินเป็นครั้งฉีดเป็นครั้งๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็หมดไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะทำให้ภายในเนาะมีระบบเรื่องของแม่บ้านได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยคำถามเมื่อกี้จะรู้ถามว่าจะต้องกินคอลลาเจนไหมต้องบอกว่าคอลลาเจนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโปรตีนเนาะแล้วเป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างเองได้อันที่สามถามว่าจำเป็นต้องกินตัวที่เป็นคอลลาเจนไหมจริงๆกินโปรตีนที่ดีอะค่ะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพื่อแตกตัว
3: แตกตัวเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเรากินเนื้อสัตว์ก็ได้กินเครื่องในก็ได้กินอกไก่เยอะๆก็ได
2: ้แต่ว่าถ้าถามว่าแล้วในอาหารคอลลาเจนอยู่ที่ไหนเยอะสุดจริงๆอยู่ในซุปเพราะว่าเวลาที่คอลลาเจนนะเราก็จะบอกอยู่ที่ผิวถ
3: ู
2: กป่ะอยู่ที่กระดูกอยู่ที่เอ็นใช่ป่ะถ้าเราเอากระดูกเอาหนังไปต้มอ่ะแล้วมันละลาย
3: อ
2: ย
3: ู่
2: ในน้ำซ
3: ุ
2: ปมันก็จะอยู่ในซุปใช่ป่ะเพราะฉะนั้นกินน้ำซุปเข้าไปก็จะได้คอลลาเจนเยอะหรือบางคนจะบอกว่ากินหนังกินเอ็นอย่างเงี้ยกินกระดูกอ่อนถามว่าอันนั้นแหละค่ะคือคอลลาเจนถ้าเรามีสัตว์ก็มี
3: เกี่ยหนังทิ้งอย่างเงี้ย ินข้าวมันไก่ผมไม่เอาหนังอย่างเงี้ยจริงๆผมขาดคอลลาเจนไปนิดนึงนะพี
2: ่โอเคขาดคอลลาเจนคือเหมือนกับดุ๊กขาดเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้ที่ดุ๊กจะเอาเข้าไปแต่ว่าดุ๊กกินใช่ก็จะสั่งเป็นแบบเป็นไม้เข้าไปไง
3: ครับ
2: แล้วร่างกายดุ๊กจะไปสร้างเอง
3: อืมเราก็จริงๆจะกินอะไรก็ได้แหละสุดท้ายร่างกายมันจำเป็นหรือมันไม่จำเป็นถ้ามันจำเป็นมันก็เอาไปสร้างเอง
2: ถูก
3: แล้วเมื่อไหร่เราจะจำเป็นล่ะพี
2: ่เป็นคำถามที่ดีอันที่หนึ่งก็คือว่าความจำเป็นแปลว่าถ้าเรากินน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการอันนี้ร่างกายจะเริ่ม

0: เอาของที่มีอยู่มาใช
1: ้
0: แล้วถ้าเกิดว่ามันเสื่อมอยู่มันสร้างไม่ทันอันนี้มันก็จะแย่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเราต้องกินให้พอก่อนพอในที่นี้คือโปรตีนพอนะคะโปรตีนพอในที่นี้คือประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวัน
1: อ่ะผมหนัก75อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อ่ะก็เป็น75
1: 75กรัม
0: เอาหาร10ค่ะหาร10ได้ 7.5 7.5 แปลว่าในแต่ละมื้อที่ดุ๊กกินอ่ะควรจะมีเนื้อสัตว์อยู่ประมาณ7ช้อนครึ่งเจ็ดช้อนโต๊ะตักเข้าไปเจ็ดช้อนครึ่งอ
1: ัน
0: นี้พอแล้วแน่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรากินนมด้วยเรากินอย่างอื่นด้วยเราอาจจะลดลง
1: เนื้อสัตว์ลง
0: ใช่ก็คิดเป็นช้อนโต๊ะที่เรากินนะคะเนื้อสัตว์ที่กินเข้าไปเนาะน้ำหนักที่ได้คูณประมาณ1ใช่ไหมคะหลังจากนั้นหาร10แล้วก็เอามาใช้เป็นช้อนโต๊ะต่อมื้อกิน3มื้
1: อรู้สึกว่าเราอยากจะกินเสริมแล้วพี
0: ่ โอเค
1: มันได้ไหมมันประโยชน์ไหม
0: เป็นคำถามที่ดีค่ะถามว่ากินเสริมได้ไหมจริงๆต้องบอกก่อนว่าเวลาเจอหมอผิวหนังอะหมอผิวหนังจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องกินอย่างเดียวอะใช่ไห
1: ม
0: น้ำเนี่ยโดนสั่งตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วผิวเราแห้งใช่ป่ะบางทีเวลาเราดูสุขภาพผิวอะค่ะมันไม่ใช่ดูว่ามันมีคอลลาเจนหรือไม่มีคอลลาเจน
1: อ
0: ะแต่มันก็จะดูว่าดูแห้งไหมดูมัน
1: เพราะว่าในชั้นหนังแท้คืออย่างนี้ชั้นหนังแท้เนี่ยเรามีคอลลาเจนอยู่แล้วเป็นโครงแต่มันต้องมีส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นน้ำด้วยอ่ะอยู่ในนั้นนะเขาเรียกสารน้ำหล่อเลี้ยงผิว
0: ใช่
1: ถ้าเราขาดตรงนี้ไปอ่ะมันก็ถึงจะมีคอลลาเจนเยอะนะแต่น้ำไม่มีอ่ะมันก็จะดูแห้งเหี่ยว
0: ใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นสารน้ำหล่อเลี้ยงผิวมันต้องมีด้วย
0: มันจะต้องมีหลายส่วนนะคะคอลลาเจนมันอาจจะเป็นแค่พาร์ทหนึ่งเนาะแล้วก็ในคอลลาเจนจริงๆเนี่ยถามว่าเวลาที่เรากินมันอาจจะไม่ได้จำเป็นใช่คำนี้นะคะจะต้องกินคอลลาเจนเสริมแต่ถามว่าถ้าเราอยากจะกินเนี่ยเรากินอาหารที่มีโปรตีนก็ได้หรือถ้าเรายังอยากจะกินคอลลาเจนจากอาหารได้ไหมเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะพวกปลาพวกเนื้อสัตว์พวกซุปพวกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะ
1: อีกอันนึงก็คือก็จะมีพวกแบบเทคโนโลยีนะพี่ไม่ถึงทางผิวหนังนะเช่นอ่ะเราใช้เครื่องยิงเพื่อเพิ่มความร้อนในผิวแล้วให
0: ้
1: กระบวนการสร้างคอลลาเจนในผิวมันผลิตได้มากขึ้น
0: okay.
1: ซึ่งอันนี้ผมว่าก็มีส่วน
0: อันนี้จริงเป็นการหลอกร่างกายลองนึกสภาพเวลาเราเป็นแผลนี่ออกป่ะคะพอเราเป็นแผลปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวแผลมันจะหายตอนที่แผลมันหายมันจะนูนขึ้นนิดนึงนึกออกป่ะ
1: อ
0: ันนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการในการที่จะกระตุ้นการสร้างพอเป็นแผลปุ๊บเนี่ยมันมีการอักเสบพอการอักเสบปั๊บมันก็จะไปกระตุ้นร่างกายใช่ไหมคะให้เซลล์เนี่ยมาซ่อมแซมพอเรามีการซ่อมแซมเกิดขึ้นอันนี้คือโอเคแล้วเวลาที่ผิวเราไม่ดีหรือผิวเราแก่เราต้องการการซ่อมแซมที่มากขึ้นแต่ว่าเวลาที่มันเป็นแผลมันต้องระวังนิดนึงถ้ามันติดเชื้อปั๊บเนี่ยพังเนาะเราต้องการการอักเสบเล็กน้อยเพื่อจะกระตุ้นให้ผิวเราเนี่ยมีการซ่อมแซ
1: ม
0: ซึ่งการอักเสบเล็กน้อยอันนี้มันต้องควบคุมได้ไม่ใช่การอักเสบจนกระทั่งกลายเป็นการติดเชื
1: ้
0: อแล้วการอักเสบที่ควบคุมได้อันนี้ค่ะก็คือที่จะดูบอกว่าเขาใช้เลเซอร์เข้ามาช่วย
1: ใช้เลเซอร์หรือทุกวันนี้มันมีสารฉีดบางอย่างที่ทำให้เกิดการอักเสบน้อยๆอยู่ใต้ผิวเพื่อให้มันเกิดการสร้างคอลลาเจนเยอะขึ้น
0: เห็นไหมคะการอักเสบไม่ได้เป็นของที่แย่เสมอไปเพราะฉะนั้นบอกว่าเอ๊ะเราจะแบบมีแอนตี้ออกซิเดนต์ไปสกัดทุกสิ่งอย่างเลยก็ไม่ได้เนาะจริงๆเราต้องมีการอักเสบในร่างกายแต่อยู่ในระดับน้อยๆที่ควบคุมได้แล้วจะทำให้ชีวิตเราหรือว่าเซลล์ในร่างกายเราทำงานได้อย่างเป็นปกติค่ะ
1: หน้าที่ของคอลลาเจนมันทำอะไรบ้างในร่างกายเราเราไม่เฉพาะพูดถึงผิวเพราะผิวเราคือมีคอลลาเจนก็แปลว่ามันยืดหยุ่นดีใช่ไหมครับดูมีน้ำมีนวลไม่หย่อนไม่ย้วย
0: ถามว่าของที่เรากินเข้าไปคือโปรตีนและคอลลาเจนคือพาร์ทนึงของโปรตีนนึกภาพนะถ้าในร่างกายเรามีโปรตีน
1: อ
0: ะถ้าร่างกายเรามีคอลลาเจน
1: อ
0: ะเวลาเราไปกินสัตว์
1: อ
0: ะคอลลาเจนที่มีอยู่ในตัวเราอะในสัตว์ก็ต้องมีถูกป่ะ
1: ถูกต้อง
0: แปลว่าเรากินคอลลาเจนเข้าไปทีนี้คำถามต่อไปถามว่าแล้วคอลลาเจนในร่างกายเราทำไมร่างกายต้องสร้างทำไมร่างกายต้องใช้มันจำเป็นเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะใช้เป็นเรื่องของโครงสร้างเป็นหลักที่ผิวได้แล้วล่ะเส้นเอ็นเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่เรากินเข้าไปเนาะกระดูกอ่อนอย่างเงี้ยค่ะ
1: กระดูกก็มีคอลลาเจน
0: ใช่ใช่วุ้ยถ้างานหน้าเราแก่แล้วอ่ะเราใช้งานไปเยอะกระดูกเราสึกอ่ะเราสร้างเอากินคอลลาเจนแล้วมันจะสร้างคอลลาเจนไหมประเด็นคือตัวสร้างมันพังแล้วไงพอเวลาเราอายุเยอะขึ้นอ่ะเช่นคนไข้กระดูกเสื่อมเนี้ยเวลาเขาเปลี่ยนเป็นทั้งข้อเนาะเพราะว่าตัวสร้างของคอลลาเจนหรือตัวสร้างของกระดูกอ่อนนะคะมันถูกกระแทกแล้วมันเสียหายไปเพราะมันเสียหายไปแปลว่าต่อให้เรามีคอลลาเจนมากอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเราจะสร้างคอลลาเจนได้เยอะตรงกระดูกอ่อนแล้วถามว่าถ้ามันกินมากไปมันเป็นอะไรอันแรกก็คือคอลลาเจนเนาะเวลาเรากินเข้าไปมันคือพาร์ทที่เป็นโปรตีนถูกไหมคะร่างกายเราตอนเด็กๆ เราเรียนโปรตีนเนี่ยเราบอกว่าเอาไว้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
1: ใช่ใช่
0: แปลว่าโปรตีนไม่สะสมแสดงว่าพอเรากินเยอะไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขาไปซ่อมเสร็จใช่ไหมคะส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะต้องเอาไปทิ้งค่ะเพราะว่าส่วนของโปรตีนเวลาที่มันมีขบวนการปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่บอกว่าอุ๊ยมันเก็บไว้ในร่างกายมากไม่ได
1: ้มันก็เป็นขยะ
0: พอมันทิ้งปุ๊บมันก็จะทิ้งไปทางไตดังนั้นเนี่ยคนไข้โรคไตเห็นไหมคะอาจจะต้องลดโปรตีนลงอาจจะต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเรากินโปรตีนเยอะไปเกิดอะไรขึ้นเกิดไตเราทำงานหนักขึ้น
1: มันจะโหลดไต
0: มันจะโหลดที่ไตคำถามต่อไป

0: ถ้าเราเล่นกีฬาเยอะๆเราเล่นเวทเยอะๆเนี่ยเราเห็นมาว่าเขากินกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาที่เราเล่นนะคะมันมีการบาดเจ็บแล้ววันที่มันมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นในร่างกายอะโปรตีนมันต้องการเยอะขึ้นเพื่อไปซ่อมแซมไงถ้าเกิดว่าเล่นกีฬาน้อยๆไม่ต้องไปโหลดโปรตีนเพราะร่างกายมันไม่เจ็บมาก
1: แต่ถ้าสมมติไปโหลดไตแทน
0: ใช่ใช่ประมาณนั้นเลย
1: ครับถ้าอยากจะคอนซูมไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนหรือกินพวกโปรตีนซึ่งเป็นแหล่งให้ร่างกายไปสร้างคอลลาเจนก็ย่อมทำได้ถ้าร่างกายในสภาวะนั้นเขาต้องการคอลลาเจนแต่ถ้ามันโอเวอร์เกินไปมันก็ไปโหลดไตอยู่ดีนะครับเพราะนั้นบางทีก็อาจจะต้องบริโภคแต่พอเหมาะพอควรเนาะผู้บริโภคจะซื้อออรัลคอลลาเจนที่มีขายเนี่ยโอ้ยทั้งไปหมดเลยพี่ก็มันก็ใช้ได้อะอยากจะใช้ก็ใช้ก็ไม่ผ
0: ิ
1: ดอ
0: ันนี้เวลาที่คนเขาจะซื้อของอะเวลาเขาเชื่ออะไรบางอย่างอะลูกจะไปเปลี่ยนความเชื่อเขาได้ปะ
1: ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวเวลาคนแค่มาถามว่าอยากจะกินนั่นอยากจะกินนี่บอกขอร้องให้บอกคุณหม
1: ออ
0: ันแรกที่คุณหมอทุกคนควรจะต้องพึงระวังไว้คืออย่าไปตัดสินเขาสำหรับพี่นะเวลาคนไข้มาบอกก็คือบอกว่าโอเครับทราบทำอย่างแรกเลยเวลาเขาอยากจะกินคือกินเพราะอะไรกินเพื่ออะไรสิ่งที่เราทำคือเราเพิ่มความรู้เพิ่มความเชื่ออันใหม่เข้าไปแล้วให้ข้อมูลแล้วเขาเลือกเองว่าเขาจะเลือกอะไร
1: อ
0: ันที่สองคืออย่างแรกเลยนะการที่เราจะเป็นหมออ่ะตอนที่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กอ่ะเขาบอกว่า first do no harm หมายความว่าอะไรก็ตามที่ทำแล้วอันตรายคนไข้เราจะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้จะใช้เราจะดูว่าอันเนี้ยมันมีอันตรายไหมถ้ามันมีอันตรายกับเขาหรือโรคหรือภาวะที่เขาเป็น
1: อ
0: ันนี้เราก็บอกเขาไปค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้มีผลอะไรเลยมากสุดคือเขาอยากจ่ายอ่ะ
1: เออแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้ประโยชน์เออ
0: มันไม่เป็นไร
1: เป็นความสุข
0: เอาใหม่พี่ถามลูกใส่นาฬิกาเรือนละแบบ1,000 บาท 2,000 บาทกับไปซื้อปาเต็กฟิลิปเดือนละเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยยูมีปัญญาจ่ายอ่ะยูจะไปว่าอะไรถ้ายูบอกว่ามันแค่ดูนาฬิกาก็ใช่ไงยูจะไปถือก็ทำไมล่ะ
1: ถ้าคุณใส่แล้วมันไม่ได้ทำลายอะไรคุณม
0: ัน
1: ไม่ได้ทำให้สุขภาพคุณเสียไปคุณก็ทำไป
0: ที่เราพูดกันน่ะเราจะพูดว่าเอ้ยมันดูไม่มีอะไรแต่ว่าต้องบอกนิดนึงนะคะว่าของพวกนี้บางทีมันอาจจะมีสารบางอย่างที่ปนด้วยนะคือนึกออกไหมเวลาเราตักเป็นช้อน
1: อ
0: ะแต่เวลาคอลลาเจนที่เรากินกันจริงๆแล้วมันได้ประสิทธิภาพแบบมันอยู่ในหลักกรัมนิดเดียวเองอะค่ะนิดเดียวจริงๆนะคะกรัมอะนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าของที่เหลือที่เป็นผงๆอะคืออะไรมันก็จะเป็นเด็กสตรินผสมโน่นผสมนี่ซึ่งเราไม่รู้เลยค่ะว่ามันจะมีการปนเปื้อนไหมมันจะมีการตีกันกับยาที่เรากินหรืออะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังค่ะหลายๆเคสบางทีพอกินมาเสร็จแล้วปุ๊บค่าตับค่าไตผิดปกติอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วย
1: ยังไงก็ตามนะสำคัญที่สุดก็คือคนที่เป็นโรคไตอย่าไปโหลดเขาเยอะมากอันนี้สำคัญนะฮะ
0: พวกที่เขาเรียกว่าเป็นตับแข็ง
1: ตับแข็งแบบระยะท้ายก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันโปรตีนมันโหลดไปได้เก็บความรู้เยอะมากเลยนะพี่สำหรับการรับประทานคอลลาเจนซึ่งอาจจะต้องมีข้อควรระวังในกรณีที่เราโอเวอร์เกินไปนะฮะท่านใดมีเกร็ดความรู้ดีๆนะครับก็สามารถพิมพ์ท้ายตรงคอมเมนต์ได้แล้วก็สามารถแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้ให้กับผู้ฟังท่านอื่นได้ด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้รายการของเรานะครับ Derma Digest by Rama Dermatology แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พี่เอ๋นะครับดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะฮะผู้ซึ่งมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานคอลลาเจนนะขอบคุณทางทีมถ่ายทำทีมผู้สนับสนุนการถ่ายทำด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shoppingจึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเปิดปากค่ะและในวันนี้นะคะเบนก็จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกันค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เภสัชอาวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
1: ค่ะ
0: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
1: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี
0: ้ก็คือไม่ได้สีจนขาว
1: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันรำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: เสริมอาหารตัวนี้มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
1: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก
0: ็
1: คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย
0: ์
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
0: ่
1: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
0: แล้วตัวน้ำมันรำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครคะ
1: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมัน

0: แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่
1: ะ
0: ก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพาตอะไรแบบนี้ได้
1: ค่ะ
0: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดี
1: อ่
0: ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
1: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปึ๊บกระดกหูมันไม่ได้
0: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าแล้วกันจะได้ไม่สะสม
1: แคปซูลเล็กๆอย่างนี้
0: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่น
1: ๆค่ะคือตัวน้ำมันรำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
0: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
1: ซึ่งตัวน้ำมันปลาอะไร
0: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
1: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
0: ก็ในเรื่องของมะเร็งค
1: ่
0: ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเพราะว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายริ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริม
1: ฤทธิ์
0: ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทานได้ค่ะ
1: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
2: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดแนทช้อปปิ้งจึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: มาก้าหรือเมก้านั้นคือสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: างชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ถ้าพูดถึงสมุนไพรคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงสมุนไพรไทยอย่างขมิ้นว่านหรือสมุนไพรอื่นๆแต่วันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าถั่งเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่ก่อนเป็นพืชนั้นเป็นหนอนชนิดหนึ่งมาก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเราไปหาคำตอบและรู้จักเจ้าถั่งเช่าให้มากขึ้นกับหมอแอมดีกว่าค่ะไปชมกันเลย
2: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถั่งเช่าถั่งเช่านี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับหลายฝ่ายเนี่ยเชื่อว่ามีมานานมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยนะถั่งเช่าในภาษาจีนเรียกตังถั่งเช่านะครับภาษาอังกฤษเรียก Cordyceps sinensis ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นการผสมกันโดยบังเอิญระหว่างพืชกับสัตว์ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เป็นหนอนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหนอนผีเสื้อตัวเนี้ยคือผีเสื้อตัวหนึ่งนะเวลาหน้าร้อนเขาก็มาไข่ไว้หนอนพวกนี้ก็โตขึ้นมาเห็ดหนึ่งชนิดนี้เขาเรียก Cordyceps sinensis คือเชื้อราในโตมากลายเป็นเห็ดถูกไหมนะครับเขาก็กระจายปลิวไปตามลมอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน้ำทะเลเทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภูฏานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาลนะครับไอเชื้อเห็ดก็อยู่บนดินนะเจ้าหนอนนี่ก็มาเดินกินหญ้ากินหญ้าไปเขาก็กินไอเห็ดพวกนี้ไปด้วยมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีอะไรติดอยู่บ้างพอหน้าหนาวมาเยือนก็หนาวมากหนอนตัวนี้ก็ชัยดินหนีลงไปเพราะในดินอุ่นข้างบนหนาวเขาก็ลงไปจนเขาไม่มีอะไรกินก็ใกล้ตายเขาเรียกเป็นวัฏจักรบางตัวที่รอดก็รอดไปแต่ตัวที่ใกล้ตายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมนะหลายคนเขาเรียกถังเช่านี้ว่าเป็นพวกหญ้าปีศาจไอ้เจ้าเห็ดชนิดนี้มันก็จะซึมเข้าไปในตัวหนอนไปจนถึงสมองเลยแล้วก็บังคับสมองให้หนอนตัวนี้ที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแช่อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตายหลังจากนั้นเห็ดเหล่านี้ก็จะกินตัวหนอนนี้ตลอดหน้าหนาวเป็นอาหารไปแล้วพอหน้าร้อนมาเยือนอีกครั้งเขาจะงอกต้นหญ้าขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าตังถังเช่าภาษาไทยแปลว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าพอผสมกันเสร็จตอนก่อนจะตายต้องเรียกว่าพืชเพราะตอนนี้เชื้อราเทคโอเวอร์ร่างกายไปแล้วคือกินไปหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงส่วนที่เหมือนก้านนี่คือต้นไม้นั่นแหละที่เขาเอามาตากแห้งเวลาคนภูเขาเขาไปเก็บเขาก็จะดูต้นไม้ต้นนี้รูปร่างนี้พอเขาดึงเนี่ยปุ๊บถ้ารากยาวแพงถ้ายิ่งยาวมากแพงมากเพราะนั้นตัวใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนราคาไม่สูงมากนะครับ5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไม่สูงมากนี่คือสูงที่สุดในหมู่มวลสมุนไพรทั้งหมดประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างมีเห็ดหลิงจือมีเขากวางมีอะไรก็ตามถังเช่านี่เป็นจักรพรรดิเบอร์หนึ่งมาตลอดตั้งแต่สมัยมีจักรพรรดิมาโบราณเลยจินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หมอโชว์ในรายการนี่เขาเรียกตัวขนาดกลางนะครับราคาหานี่ก็แพงนะครับตัวขนาดนี้ตกกิโลนึงประมาณสัก2 ล้านนะครับตัวใหญ่ๆมากๆประมาณ 3-4 เซน

บางที่เนี่ยสนนราคาขึ้นไปสูงถึง 5-8 ล้านบาทดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นข้อที่1 นะครับถังเช่าที่ออกฤทธิ์และดีเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่เขาเรียก Y cordyceps หรือถังเช่าป่าหรือขึ้นเองบนเทือกเขานะครับเพราะฉะนั้นในเทือกเขาทั้งหมดที่หนาวและอยู่ข้างบนนี้เนี่ยถังเช่าตัวนี้คือหนอนที่การผสมพันธุ์ระหว่างพืชกับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1ชนิด2ชนิด3ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามาลีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยเวลากินไอ้หญ้าต้นเนี้ยแล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกนึงพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5ลูกไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้างโอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไปปลูกบนเทือกเขาทิติสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขาล็อกกี้เมาน์เทนพวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่าปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้โหดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผมจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ตอนนะนะครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องถังเช่าว่าการดูยังไงมาดูกันก่อนนะครับถังเช่าเนี่ยตัวก็จะยาวๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้คือพืชก็คือตัวหางๆตรงส่วนที่มันเชื่อมกันระหว่างพืชกับสัตว์เนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อคอร์ดิซิปินเนี่ยจะนับรูปร่างสีแดงๆเหมือนคลั่งถ้ามันมันแดงๆเยอะๆแสดงว่าดีมากถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีรสชาติทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนเห็ดรู้สึกเหมือนพืชชนิดหนึ่งกลมกล่อมอร่อยแข็งๆนะครับเขาเป็นพืชอมตะนะคุณเอาถังเช่ามาตุ๋นทุกวันไปเรื่อยๆ7วันต่อสัปดาห์ดึงขึ้นมาไม่เปื่อยนะนะครับนี่คือสิ่งที่ในบางประเทศเขาเอามาตุ๋นเอาของดีไปกินหมดแล้วแล้วเอาตัวที่เหลือมาใส่กระปุกขายคุณอันนี้เขาเรียกซื้อมาแพงแต่ไม่มีตัวเหลือแล้วเหมือนโดนเอาหัวเชื้อไปหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเจ๋งไม่เจ๋งต้องลองชิมดูนะครับตัวนี้คือพืชสมุนไพรที่ผมเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยลงไปวิจัยกันจริงๆจังๆและเยอะนะนะครับเพราะผมมีความเชื่อและผมรับประทานกับตัวเองแล้วได้ผลนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองเนี่ยหรือตัวถังเช่านี้เนี่ยแน่นอนอะไรที่คุณขายได้ราคาจะตามมาด้วยของปลอมเพียบเต็มตลาดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1คือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2 อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทางฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วตัวจามาลีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิกเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปชินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นงั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัย

0: กิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลหนึ่งประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณแสนเดียว5ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ 200,000 800,000 1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก 7-8 ล้านน่ะนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะนะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 มีเหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์ก็เรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งเคยเกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะเซลล์มะเร็งจริงๆเนี่ยหมอมีความเชื่อว่าเรามีตั้งแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนังเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ Natural Killer Cell เนี่ยน้อยลงตอนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็ม100เนี่ยสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเค้าก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โตพอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ Natural Killer Cell ก็ไปฆ่าไม่ทันหรือเพชฌฆาตไปไม่ไหวตัวพวกนี้เองก็เลยเป็นตัวฟอกทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ไวขึ้นมันถึงเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพิ่มเซลล์สมองลดน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องไตเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วรู้สึกฟิตดีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะครับแต่ถังเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทำให้มีถังเช่าหลายที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทำน้ำหนักมีการปนเปื้อนปลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษดังนั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าแล้วได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือดดูโลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก3เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาละแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดูว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยนั้นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยถังเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนนึงคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทำเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทำกันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นำว่าต้องไปหามากินให้ได้นะครับเพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับในตอนต่อๆไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้นตัวไหนมีน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สำหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชมง่าย

0: มออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะโปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มเปาะหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยต้องช่วยโดยการรับประทานคอลลาเจนเข้าไปค่ะแต่การรับประทานคอลลาเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามากที่สุดประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆที่เราควรปฏิบัตินะคะซึ่ง3ข้อนี้นะคะเป็น3ข้อที่อัปเดตแล้วก็เป็นข้อมูลการวิจัยด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆการเลือกชนิดของคอลลาเจนค่ะเป็นผลวิจัยของเยอรมันนะคะควรเป็นคอลลาเจนชนิด Bioactive Collagen Peptide ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35-65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะและข้อที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากที่

0: ชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
1: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเพปไทด์ได้แล้ววันนี้

0: สมุนไพรน่ารู้มะรุมเป็นพืชผักพื้นบ้านของไทยมีประโยชน์มากมายทั้งด้านอาหารและยาเป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกง่ายโตเร็วใบรูปไข่มีรสหวานมันผลเป็นฝักยาวเปลือกสีเขียวมีเมล็ดเป็นรูปสามเหลี่ยมมะรุมเป็นสมุนไพรไทยสารพัดประโยชน์สรรพคุณทางยาสามารถฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดได้อย่างเชื้อราบนหนังศีรษะนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อช่วยรักษาโรคระบบทางเดินหายใจอย่างโรคภูมิแพ้มะรุมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวพรรณให้อ่อนนุ่มไม่แห้งกร้านอีกด้วย
1: สั่งซื้อชามะรุมทั้ง5เพื่อสุขภาพของคุณได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะคุณอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมุติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมคะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงละเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่าเอ้ยมะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารกินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงอะค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหาร

อะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่าที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะว่ามันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่ไหมคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มนึงที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

0: ู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวๆของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมันหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมะรุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะ
1: รับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประ

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตัน Cholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: ที่แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวหนึ่งที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไหมเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูฟัวกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้ผีกินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืน

0: ยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับสองมันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบสองดอกนะครับช็อตที่สามคือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้หนึ่งการกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าวหนึ่งจานก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามบัตรไทยหนึ่งชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายแต่การเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: Cholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: ห้าประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิดช่วยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3. ช่วยบำรุงประสาทและสมองมีไลโนเลอิกแอซิดที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น 4. ช่วยชะลอความแก่นอกจากจะนิยมนำมารับประทานแล้วน้ำมันรำข้าวยังเป็นส่วนผสมของเวชสำอางที่ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังเนื่องจากมีวิตามินอีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและป้องกันความเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
2: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่ Net Shopping

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA อะค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA อะค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: าวดีข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: วินัยต่างๆเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในทางตรงกันข้ามนะครับหลังจากที่มีเรื่องนี้นะครับปรากฏข่าวออกมาเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าคุณป้อมพาวุฒิเนี่ยน่าจะยินดีเข้าสู่กระบวนการคือต้องยอมรับนะครับว่าหนึ่งในคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโครงการนี้มากที่สุดคนหนึ่งเนี่ยก็คือคุณชัยชนกชิดชอบนะครับผมไม่รู้หรอกผมไม่อยากจะไปต่อจิ๊กซอว่าตกลงมันเป็นเรื่องเกมทางการเมืองไหมแต่ผมคาดหวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่มีการปล่อยชื่อของคุณป้อมพาวุฒิออกมาเนี่ยจะไม่ใช่เกมการเมืองนะครับผมคาดหวังแบบนั้นจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครชัวร์ 100% ถูกไหมฮะว่าตกลงเป็นคุณป้อมพาวุฒิไหมอันที่สองยังไม่เห็นข้อกล่าวหายังไม่ได้เห็นแผนผังอะไรต่างๆที่บอกกันว่าเท่าที่ผมตามข่าวนะครับบอกกันว่าจะมีการนำเสนอต่อสื่อมวลชนต่อพี่น้องประชาชนเลยไม่สามารถที่จะตอบตามที่พี่น้องสื่อมวลชนพยายามถามผมได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยอันนี้คือการแก้แค้นไหมผมตอบไม่ได้แต่ผมอยากจะให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันตรวจสอบพวกผมเป็นฝ่ายค้านพวกเราก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็คงต้องว่ากันด้วยพยานหลักฐานที่มี
2: ขณะที่ในนามพรรคอย่างเป็นทางการก็เป็นโฆษกพรรคขมลหนุนอนันต์เมื่อวานนี้ก็ยืนยันนะครับว่าข่าวที่เกิดขึ้นยังไม่มีการพูดคุยกับคุณพาวุฒิซึ่งเจ้าตัวยืนยันตามข่าวก็เมื่อวานนี้บอกกับเรานี่แหละ
3: ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องค่ะ
2: และขอให้ DSI เปิดชื่อออกมาก่อนถ้าเปิดวันไหนมีชื่อชัดเจนพรรคประชาชน
3: จะแถลงรายละเอียดค่ะถ้าพบว่ามีบุคคลในพรรคเกี่ยวข้อง
2: คนพรรคกบฏระบุนะครับว่าถ้ายังไม่แถลงเป็นทางการแต่เป็นการโยนหินถามทางอาจจะไม่เป็นธรรมกับคนที่ถูกกล่าวหาพรรคจึงรอให้มีการเปิดชื่อถ้าพบว่าเป็นส.ส.พรรคประชาชน
3: เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเกี่ยวในระดับความผิดใดอะค่ะยืนยันว่ามีคำชี้แจงแน่นอนและไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครก็ต้องชี้แจงกับสาธารณะค่ะ
2: และแน่นอนรับผลที่จะเกิดขึ้นถ้าจะมีผลกระทบในทางเกินการเมืองรวมถึงสนามเลือกตั้งกทม.ก็พร้อมจะให้มีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
4: ขณะนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า DSI ยังไม่ได้แถลงอย่างเป็นทางการเนี่ยแล้วอาจจะมีการโยนหินถามทางกันหรือว่าเดาทางกันว่าเป็นชื่อใครเนี่ยดิฉันคิดว่าอาจจะไม่เป็นธรรมกับคนที่ถูกกล่าวหาสักเท่าไหร่นะคะขอความเป็นธรรมกับพวกเราสักนิดนึงว่าให้ DSI เปิดชื่อมาก่อนต่อให้เปิดมามันจะตรงหรือไม่ตรง 100% ก็ตามยังไงซะเดี๋ยวจะมีการแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการและเรายืนยันค่ะว่าถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นมันเป็นความผิดที่เป็นความผิดที่รับไม่ได้เลยเป็นความผิดที่มีคดีออกมาชัดเจนพรรคประชาชนเราไม่เคยปกป้องคนผิดอยู่แล้วนะคะพรรคประชาชนเราน้อมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนะคะรับผิดชอบกับสาธารณะอยู่แล้วไม่ว่าใครนะคะจะมีข้อกล่าวหาแบบไหนเราสามารถชี้แจงกับสาธารณะได้ไม่ว่ากิจกรรมใดนะคะมันมีผลทางการเมืองทั้งหมดแต่ว่าเราก็คงไม่มาเรียกร้องหรือว่าคงไม่มาบอกว่านี่คือเกมทางการเมืองก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเรามีหน้าที่รับมือและแก้ไขก็ต้องน้อมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดค่ะ
2: ขณะที่เมื่อวานนี้แน่นอนนักข่าวก็ติดตามรอคุณพาวุฒิประเด็นเกี่ยวกับการพิจารณาของสองกรรมธิการใน AI 2คณะปกติคุณพาวุฒิก็ถูกคาดหวังว่าน่าจะเข้ามาปรากฏเมื่อวานนี้ไม่ได้เข้ามาขณะที่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้คุณพาวุฒิก็ไม่ได้มาเช่นเดียวกันจนถึงช่วงบ่ายก็ไม่ได้ปรากฏตัวที่สภานี่ฮะ